0: หาปีตามแล้วเศรษฐกิจตำรวจลาวทรงตัวกลุ่มแก๊งหลอกลวงและพนันออนไลน์ให้ทางการไทยไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายจำปาสักเกม2028กำหนดแข่งขัน28ประเภทกีฬาส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติกำหนดแข่งขัน8ประเภทกีฬาสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นยกระดับการหัวมือด้านสนองพลังงานองค์การสหประชาชาติหลุดอัตราคาดคะเนระดับการเติบโตด้านเศรษฐกิจทั่วโลกต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ห้าปีผ่านมาศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวคือเอาเนื้อในจิตใจของสีห่วมระหว่างแนวรางสังสาสสัพพันธ์69และองค์การจัดตั้งมหาชนของผักเป็นเข็มซี่ทิศเนียงทางเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในการแก้ไขความยุ่งยากสร้างและหับห่วมกันแนใส่เหตุให้องค์การจัดตั้งมหาชนขันหักฐานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ระดับใดหนึ่งในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่วมสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะผลงานศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวยกให้เห็นว่าผลสำเร็จพ้นเด่นเป็นการหันเอาพลังแห่งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการปรับปรุงและก่อสร้างรากฐานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและร่วมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเชื่อมั่นของมหาชนต่อแนวทางนโยบายของพรรคยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดมีความสงบและความสามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ชนบท
2: ด้านกระบวนการได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นกระบวนการอย่างสุขภาพกระบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นพึกแผ่นได้ร่วมกันลงใกล้ชิดที่แท้กับหากฐานเพื่อศึกษาคมกรรมกรวัยหนุ่มเยาวชนและไม่นิ่งให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและประพฤติการหยอกล้อในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันสร้างห้องการประสานงานสากลการจัดตั้งมหาชนอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่เมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วและมีแผนที่จะสืบต่อสร้างอยู่จากเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆในตอนนั้นบนพื้นฐานความสำคัญดังกล่าวว่าสปอศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติ04กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้กลายเป็นกระบวนการบุกของเศร้าหนุ่มพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างรายรับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางภายในต่างประเทศเพื่อสร้างวิกฤตงานทำให้สาวนุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เกินง่ายการแต่งดอกก่อนไว้อันควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพเป็นการประกอบส่วนเหตุให้สาวนุ่มกลายเป็นกำลังแห่งการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักษาเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม
1: ่ท่านทองลีศรีสุริตได้เสนอบางทิศทางจุดสุ่มเพื่อสืบต่อเสริมขยายมุ่นเสื้อความสมัครีและยกสูงบทบาทขององค์การภาคีในตัวหน้าให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดติดพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องไปเคียงคู่กับการสร้างจิตสำนึกติดพันกับศีลในสี่คาดหมายกระบวนการหักชาติพัฒนาและหันลงหักฐานต้องหันการสนองให้งานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้อนเขางานแต่ต้องเน้นใส่พัฒนาสีมือแห่งงานที่มีวินัยมีจิตสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคสมัยใหม่ยูแหงการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมจอดข้อมูลสาวหนุ่มกับตลาดแห่งงานประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุ่มเป็นต้นโครงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงและอื่นๆให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสีห่วม
0: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งวางนโยบายมาตรการและกลไกจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปี2026-2030ซึ่งจะพัฒนาโครงหลังพื้นฐานด้านโยธาธิการและขนส่ง รวมทางพัฒนาตัวเมือง

0: ิ่งแวดล้อมน้ำประปาสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆการก่อสร้างแล้วป้องกันตะฟังเจือนตามแล้วเศรษฐกิจในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบรมนีทีนครหลวงจันทร์ทานลิตาคัทธิยะห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าการพัฒนาต้องมีวิทยาศาสตร์และจุดสุมหากประกันคุณภาพได้มาตรฐานภาคพื้นสากลทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศไปตามทิศสีเขียวและเย็นยงหันการพัฒนาตัวเมืองให้เป็นตัวเมืองที่มีการวางแผนหอบด้านทันสมัยและเย็นยงเพิ่มทวีการปกปักรักษาตะฟังและป้องกันภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาตัวเมืองทั้งหับประกันการสนองน้ำประปาและสุขภิบาลอยู่ตัวเมืองในขอบเขตทั่วประเทศ
1: ปรับปรุงกฎหมายระเบียบการและมาตรฐานเทคนิคต่างๆที่รับใช้ในการคุ้มครองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างแผนคุ้มครองและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโดยหับประกันนำไซที่ปลอดหับประกันการนำไซที่ปลอดภัยและเยียวยาหันการขนส่งสปป.ลาวสู่การขนส่งไลแบบเชื่อมสารที่มีหรือหลายรูปแบบโดยแนวสายการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลสามารถสนองการขนส่งทั้งสินค้าและโดยสารได้อย่างโล่งเลี่ยงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันประเทศที่ภูมิชายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางบริการด้านคมนาคมของภาคพื้น
0: ท่านลิตาคัทธิยาให้ฮู้ตื่มว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการเชื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการให้มีคุณภาพปลอดภัยทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปรับปรุงการบริการหอบด้านโดยเฉพาะการบริการทางผ่านให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเขตโลจิสติกและสิ่งอำนวยความสะดวกตามด่านชายแดนสากลเพื่อส่งเสริมการขนส่งผ่านแดนให้สะดวกว่องไว
2: พลเอกจันสมรจันยราชอดีตทองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวสุกยู่การสร้างอนุสรณ์สถานบ้านหกน้ำบากในวันที่19พฤษภาคมนี้โดยการต้อนรับของท่านบุญทันจันทศักดิ์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะท่านบุญทันจันทศักดิ์ได้รายงานสภาพรวมของเมืองว่าน้ำบากเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์บ้านหบน้ำบากประชาชนมดาเผามีมุนเสื้อต่อสู่พิลาฐานมีความสามัคคีแน่นแฟ้นมีความดุมันขยันเพียรเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประกอบมี86บ้าน 14,504 ครอบครัวพลเมือง 84,876 คนหญิง 41,849 คนในนั้นเผ่ากะมุกวมหลายกว่า49ส่วนห้อยเผ่าลาวกวมหลายกว่า22ส่วนห้อยและเผ่าม่งกวมหลายกว่า27ส่วนห้อยประชาชนส่วนใหญ่ยึดถืออาชีพผลิตกสิกรรมกวมหลายกว่า72ส่วนห้อยบ้านหบน้ำบากเป็นบ้านหบขนาดใหญ่ที่นำใส่กำลังถึง 9,000 คนและพาหนะที่จำเป็นจำนวนหลายเพื่อตีเอาชนะศัตรูที่มีกำลังถึง 18,000 คนพร้อมด้วยพาหนะสงครามที่ทันสมัยลืนกำลังของประเทศลาวหลายเท่าแต่ด้วยการนำผ่านสนับสองใสของผักและเพื่อนห่วมสตากรรมลาวเวียดนามได้ตีราคาสภาพการในทุกด้านอย่างถูกต้องกำเน้นจุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูรวมถึงภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศในเขตสุหบเฮ็ดให้สามารถซีนำและจัดตั้งบรรทบปุดปล่อยน้ำบากสำเร็จผลด้วยความปลอดภัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์หักษาและหวนขึ้นมุนเสื้อประวัติศาสตร์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคและประชาชนมดาเผ่าได้จดจำและเอกอ้างทนงใจต่อเสสนะภารกิจปฏิบัติศาสตร์ในบ้านหบปลดปล่อยน้ำบากในระยะผ่านมาคณะพรรคคณะกรรมการปกครองเมืองได้เป็นเจ้าการนำพาซีนำการจัดตั้งพิธีปฐกถาวันไสยศาสตร์บ้านหบปลดปล่อยน้ำบากจัดตั้งพิธีเสริมฉลองวันไสยศาสตร์บรรหบปลดปล่อยน้ำบากในวันที่16มังกรครบรอบ40ปีอย่างเป็นขบวนฟูดฟื้นพร้อมทั้งได้กำหนดหน่วยผู้ที่เป็นยุทธศาสตร์เพื่ออนุรักษ์รักษาเป็นต้นผู้หวดผู้เวียงผู้พาหาวผู้จอมแจ้งและเดินยนต์เก่าอยู่บ้านโค้งพลเอกจันสมรจันยราชได้ยกให้เห็นความสำคัญการสร้างอนุสรณ์สถานบรรหบน้ำบากเป็นบรรหบที่ลือสื่อเพื่อเป็นบอนจารึกบุญคุณคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปลดปล่อยน้ำบากให้บรรดาแขกทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชม ทั้งเน้นนักให้คณะนำและประชาชนเมืองน้ำบากสืบต่อปกป้องรักษาป่าไม้และสายผู้ที่เป็นยุทธศาสตร์ไว้ยืนยงสืบต่อสี่นำการสร้างอนุสรณ์สถานบ้านหบน้ำบากให้สำเร็จตามแผนการติดพันกับการพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้เข้มแข็งและสืบต่อพัวพันกับต่างประเทศเทศให้เศรษฐกิจของเมืองขยายตัวหับประกันให้มีเสถียรภาพด้านการเมืองและมีความสงบอย่างหอบด้าน
0: ตอนเช้าวานนี้ที่ศูนย์กลางนรสังสาสองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ของการสุกยูเวียกงานบุคลากรกรมศาสนาศูนย์กลางนรสังสาสมีพระอาจารย์ใหญ่สีทนไสยวงศ์ซอนรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหัวหน้ากรรมาธิการเผยแพร่ศีลธรรมและกรรมการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวทานนางพุทธศรีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมทานนางพุทธศรีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสมีคำเห็นว่าศาสนาเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญบุคลากรจะต้องนำใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ของการให้เพียงพอในการเฮ็ดเวียกพร้อมทางแสดงความขอบใจอย่างล้นเหลือมายังองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวที่นำเอาเครื่องมาซวยเหลือศูนย์กลางและล้อสังสาสหวังยังยิ่งว่าเครื่องที่นำมามอบให้ในครั้งนี้จะนำไปใช้ให้เป็นผลประโยชน์สูงสุด
3: ขอให้ทำสัญญาประกาศจารย์และบรรดาในองค์ที่มาหมายการว่าเครื่องที่อาจารย์มอบนี้นำใช้ให้มีประสิทธิผลสูงสุดตามความมุ่งหวังตามเจตนาลมของอาจารย์ที่ได้มอบมาเนี่ยเป็นโอกาสที่ของจะเป็นเครื่องที่ว่านำใช้อย่างมีคุณประโยชน์ที่สุดนำใช้ตามเจตนาของอาจารย์ว่าเครื่องโฟโตคอปีนี้จะนำใช้อยู่ในโอเคบุคลากรวิศวกรคงจะตั้งอะไรครับอาจารย์สิ่งอย่างเป็นบุคลากรโก้ในการแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการจะมอบให้ห้องการแจกยายตามที่อาจารย์ได้แนะนำเอาไว้
0: เครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีจักรก๊อปปี้ปรินเตอร์1เครื่องและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4เครื่องรวมมูลค่า100ล้านกีบมอบโดยพระอาจารย์ใหญ่สีทนไสยวงศ์ซอนรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหัวหน้ากรรมาธิการเผยแพร่ศีลธรรมและกรรมการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหับโดยทานนางพุทธศรีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาส
2: ตอนเช้าเมื่อวานนี้คณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคจัดพิธีเปิดขบวนการเพื่อสร้างผลงานคำนับหับต้อนกล่องซุ้มใหญ่ผู้แทนสมาชิกภาคครั้งที่6ขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคมีทานสาครพรหมราชกรรมการคณะภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยหัวหน้ากลมห้องกลมสมาชิกภาคและพนักงานรัฐกรภายในคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคเข้าร่วมท่านสาครพรหมราชมีคำเห็นว่าเพื่อให้ขบวนการครั้งนี้มีเนื้อในลึกซึ้งและได้ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมหลายขึ้นแนะนำต่างหน้าคณะภาคคณะนำเฮียกห้องและปลุกระดมมายังสมาชิกภาคและพนักงานรัฐกรทั่วองค์คณะภาคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคให้สุ่มใส่6เวียกสำคัญเช่นยกสูงสติทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นเพิ่มทวีความสมัครีภายในเป็นปึกแผ่นแต่ละหากฐานผักต้องสืบต่อออกแห่งงานสร้างผลงานเพิ่มทวีการป้องกันความสงบในขอบเขตของตนหาผิดชอบสร้างสภาพแวดล้อมในเขตสำนักงานองค์การให้สะอาดงามตาและเป็นระเบียบเรียบร้อยและอื่น
4: เพื่อให้ขบวนการครั้งนี้มีเนื้อในลึกซึ้งมีชีวิตชีวาและได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมขึ้นเติมในนามต่างหน้าคณะพักคณะน้ำคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพักข้าพเจ้าข้อเรียกร้องและปลุกระดมบัญญัติบรรดาสหายในที่นี้ก็คือสมาชิกพักพนักงานทั่วองค์คณะพักคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพักให้ซุ่มใส่6เวียกงานสำคัญต้นต่อดังนี้ยกสูงสติการเมืองมีความหนักแน่นทุนเทียงเสียมั่นต่อการนำพาของพรรคเบารวมเบาเฉพาะแม่นการนำพาของคณะพรรคคณะโฆษณาของศูนย์กลางพรรค2เพิ่มทวีความสามัคคีภายในให้เป็นปึกแผ่นต้านทุกปรากฏการณ์ย่อท้อและพร้อมกันเป็นเจ้าการในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่วิสาสะเพาะแต่ละหากท่านพรรคสืบต่อแข่งสร้างผลงานเพื่อเป็นอนุสรณ์ต้อนรับของกระทรวงใหญ่สืบต่อส้วมใส่แก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพิ่มทวีการป้องกันความสงบในครอบเขตของวิศวกรของตนให้รับประกัน100%5สร้างสภาพแวดล้อมในเขตสำนักงานห้องการและ แต่ละบอนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดจบงามทุกภาคส่วนก็คือสมาชิกภาคพนักงานทั่วคณะโฆษณาผมศูนย์กลางภาคพวกเขาทั้งหมดต้องร่วมแห่งร่วมใจเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการสืบต่อกาเกียงความพร้อมรอบด้านให้แก่การดำเนินของกระทรวงใหญ่ให้มีผลสำเร็จอย่างสง่างาม
2: ท่านสาครพรหมราชมีคำเห็นตื่นว่ากองประชุมใหญ่องค์คณะภาคธนาโคสนาอุหมศูนย์กลางภาคในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญอีกวาระหนึ่งเป็นการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ผ่านมาพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนและกำหนดทิศทางหน้าที่ในต่อหน้าบนจิตใจเพิ่มทวีบทบาทการนำพาขององค์คณะภาคยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตั้งหน้าสร้างการทันเปลี่ยนในเวียกงานโฆษณาอุหมไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงทั้งเป็นบั้นที่สำคัญในการคัดเลือกเอาคณะบริหารงานภาคเป็นคันทุงนำหน้าในการจัดตั้งน้ำพาทั่วองค์คณะภาคพันขยายปฏิบัติมติกรมสุมใหญ่ใน5ปีต่อหน้าก็คือหน้าที่การเมืองให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
0: ้วันที่21พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกองประชุมเผยแพร่และสุขยูเวียกงานกวดสุขภาพแรงงานอยู่หัวหน่วยธุรกิจโดยการเป็นประธานของทานพงษ์ไซซักอินทาราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทานพงษ์ไซซักอินทาราษฎร์ได้เน้นหนักว่าความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานแม่นปัจจัยสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะผ่านมารัฐบาลลาวได้ให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาสากลเซ็นสนธิสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานสนธิสัญญาว่าด้วยขอบแผนงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานเพื่อหันเป็นนิติกรรมและจัดตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงอีกตามตัวเลขสถิติที่พ้นเด่นระยะปี2021หา2025กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสามารถสั่งรวมตัวเลขผู้ผ่านการกวดสุขภาพแรงงานได้ทั้งหมด 62,918 คนเป็นหญิง 30,050 คนตัวเลขนี้ยังถือว่ามีน้อยหลายเมื่อเทียบใส่จำนวนผู้แรงงานทั้งหมดในทั่วประเทศเพื่อจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานแรงงานและสวัสดิการสังคมระยะ5ปี2026-2030กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้กำหนดคาดหมายสู่สนและทิศทางแผนการในต่อหน้าโดยสุ่มใส่ฝึกอบรมและแต่งตั้งพนักงานหรือหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานให้ได้3ห้อยหัวหน่วยธุรกิจสุขยูหัวหน่วยธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่และกลุ่มเสี่ยงอันตรายให้ได้หาบการกวดสุขภาพแรงงานอย่างน้อย280หัวหน่วยผู้ออกแรงงานทุกคนในหัวหน่วยธุรกิจและโครงการต่างๆต้องได้หาบการกวดสุขภาพประจำปีอย่างน้อย1ครั้งต่อปีเรียกร้องให้ผู้สวยเบียกผู้ประกอบการและผู้ออกแรงงานเห็นได้ถึงความสำคัญของการกวดสุขภาพเพื่อลดพรค่าใช้จ่ายระยะยาวและป้องกันพยาธิอาชีพบรรดาศูนย์กวดสุขภาพที่ได้รับอนุญาตต้องยกสูงคุณภาพเก็บกำและรายงานตัวเลขอย่างเป็นระบบให้ภาครัฐอย่างเป็นปกติตอนท้ายประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทางภาครัฐสภาการค้ากรรมบาลห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองบรรดาบริษัทธนาคารและศูนย์กวดสุขภาพแรงงานจงพร้อมกันเอาใจใส่พันขยายและเหตุหน้าที่วีซ่าเฉพาะของตนอย่างเข้มงวดเพื่อหาประกันให้เวียกงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานอยู่ในลาวมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในต่อหน้าก
2: รมตำรวจเศรษฐกิจสมทบกับกลุ่มผู้พันต่างประเทศห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบมอบตัวผู้ถูกหาหลอกลวงทางโทรคมสัญชาติไทยจำนวน307คนยิง170คนให้ทางการไทยกลับไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยในวันที่21พฤษภาคมนี้อยู่ด่านสากลขั้วมิตรภาพลาวไทย1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายมีพันเอกทองเวียงไซยจันทน์ห้องหัวหน้ากรมตำรวจเศรษฐกิจและพันเอกกฤษดากรกินเกษรห้องผู้บังคับการกวดค้นเข้าออกเมือง4ประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้สอบทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมผู้ถูกหาที่ถูกส่งตัวกลับขึ้นประเทศในครั้งนี้แม้นถูกกักตัวในวันที่11พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนื่องจากได้ให้บริการตอบเสร็จเว็บพนันออนไลน์จำนวน251คนยิง142คนและพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใส่เขาในการเคลื่อนไหวกระทำผิดประกอบมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก155เครื่องจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ23จอเคสความจำคอม9เครื่องโทรศัพท์มือถือ419หน่วย และในวันที่12พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับตัวได้ตื่มอีกอยู่สถานที่พักเซาแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์จำนวน56คนยิง28คนพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใส่เข้าในการเคลื่อนไหวกระทำผิดตอบเสร็จเว็บพนันออนไลน์มีจอคอมพิวเตอร์ตั้งตัว256จอและโทรศัพท์มือถือ56หน่วยการกระทำของพวกเกี่ยวเป็นผิดต่อระเบียบกฎหมายของลาวเป็นต้นเป็นผิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา141ในสถานลิ้นการพนันที่ต้องห้าม
0: ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
5: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนอยู่ในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะให้เกิดมีน้ำท่วมสุและน้ำท่วมอังในตัวเมืองอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือภาคกลางและนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะนี้ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา30องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา25องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวกีฬาง
2: านพากรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13หรือจำปาสักเกม2028กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา22ธันวาปี2028พร้อมบรรจุกีฬาเข้าแข่งขัน28ประเภทอยู่3สนามส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่5กำหนดแข่งขัน8ประเภทจะแข่งขันระหว่างวันที่25หา29ธันวา2028เมื่อบรุนมานี้แขวงจำปาสักได้รายงานความคืบหน้าการกะเกียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13และงานมหกรรมกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่5ในปี2028โดยมิทันสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักทันกิ่งมโนพรมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเบื้องต้นแขวงจำปาสักได้กำหนดเอาระยะจัดงานบุญมโหฬารกาเฟ่ของแขวงสวยโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวและปลุกระดมให้สังคมได้รับรู้เข้าใจสร้างบรรยากาศต้อนรับไปพร้อมกันสำหรับงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13ได้กำหนดเอาคำขวัญมิตรภาพสุขภาพความเป็นธรรมน้ำใจนักกีฬานำพาสู่ศาสนาส่วนสัตว์นำโชคหรือมาสคอตแม่นนกสีดาสัญลักษณ์แม่นวัดภูจำปาสักด้านสถานที่พักได้สำรวจแล้ว50โรงแรมมี 2,731 ห้องและสถานการศึกษา15แห่งโดยได้เน้นนักให้ถือเอามหาวิทยาลัยจำปาสักเป็นบริมสิทธิ์ในการก่อสร้างพื้นฐานของหลางเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาว พร้อมทางสินำให้ฮีพอนสำรวจและปรับปรุงสนามบานเตให้ได้อย่างน้อย6สนามตามมาตรฐานเทคนิคสร้างแผนแม่บทและแผนงบประมาณละเอียดให้สำเร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้เน้นใส่การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคเอกชนในการพัฒนาสนามและการบริการภาคเซาการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมเวียกงานกีฬาเท่านั้นยังเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของแข่งจับประสักให้มีใบหน้าใหม่ที่สดใสสร้างความประทับใจให้นักกีฬาและแขกที่มาเยี่ยมยามจากทั่วประเทศ
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าท่านอีเจมยองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและท่านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงข่าวร่วมกันเห็นดียกระดับการร่วมมือด้านการสนองรวมถึงการจัดหาน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติแล้วหรือ LNG ทำการความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายหลังผู้นำทั้งสองได้สำเร็จการเข้าร่วมกล่องประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของนครหลวงเซอุลการแถลงข่าวของผู้นำทั้งสองประเทศเพื่อประกาศผลกล่องประชุมร่วมกันที่เมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้นำสาธารณรัฐเกาหลีทั้งสองฝ่ายเห็นดีนำกันว่าการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นมีความสำคัญเหลือเกินท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตองโซความต้องการและตลาดพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกันนั้นยังเน้นนักถึงความจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูสันติภาพในภาคพื้นเติมอีก
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่21พฤษภาคมนี้ว่าอิงตามบทรายงานสภาพการแลถ่ายเอียงเศรษฐกิจโลกระยะกลางปี2026โดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศในวันที่19พฤษภาคมนี้ระดับการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ทั่วโลกได้หับการดัดปรับให้ลดลงจาก 2.7 ส่วนห้อยเป็น 2.5 ส่วนห้อยสิ่งที่น่าวิตกกังวลไปกว่านั้นแมนตัวเลขดังกล่าวอาจจะลดลงเหลือเพียง 2.1 ส่วนห้อยเท่านั้นซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลขระดับการเติบโตตามที่สุดในศตวรรษนี้ยกเว้นระยะเกิดการระบาดของพยาธิโควิด-19 และวิกฤตการด้านการเงินทั่วโลกในปี2008ทานซานทานูมุคเคอร์จีผู้อำนวยการการวิเคราะห์เศรษฐกิจขึ้นกับกรมเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติให้ฮู้ว่าโลกยังบ่ทันถึงขั้นตกเข้าสู่สภาพสุดโทรมแต่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับพันตื้อคนจะมีความยุ่งยากกว่าเก่าและบางประเทศพื้นฐานเศรษฐกิจอาจจะเป็นลบที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
6: เซิร์นเที่ยวงานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและกาเฟลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเฮียนฮู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มฮูบสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาเฟและซาลาวน้ำกันเด้อ
7: เอ้าสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
8: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
7: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
8: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยดิ
7: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
8: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
8: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: ดีแท้สลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
8: แม่นแล้ว บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้น
9: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

บายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลมยินดีต้อนรับแด่ทานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผันขยายผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5รายงานทั้งมีของรายการแจ้งประธานได้รับฟังข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภากองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภา2566ได้จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาพันมานี้ที่ห้องประชุมเวียงไซหอสภาหน้าเอสเทเวียนวาเดสอีกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกูบาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยท่านเอกอัครทูตต่อการเคลื่อนไหวที่ฮาวหันอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการประกอบส่วนอันสำคัญหลายอย่างของการพัวพันหัวมือระหว่าง2พรรค2รัฐพร้อมนี้ก็ได้แจ้งสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยเฉพาะการปรับปรุงกรุงจักรการจัดตั้งของสภาแห่งชาติสุดที่10ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อสภาพการภายในของตนและสภาพการภาคพื้นและสากลท่านเอกอัครทูตได้แสดงความขอบใจต่อท่านประธานกรรมาธิการการต่างประเทศที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้คำหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุขยู่การร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เข้าสู่ล่วงเลิกยิ่งขึ้นเว้ารวมว่าเฉพาะก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติแห่งอำนาจประชาชนกูบาและสภาแห่งชาติลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เข้าลบที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานกรรมธิการการต่างประเทศรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตกูบาและในวันที่14พฤษภาพันธ์มานี้ท่านจันทบูรณ์สุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับท่านจองยองชูเอกอัครทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นโอกาสดีที่จะได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสุขยู่และเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมืออันดีงามและการเป็นคู่ร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ประเทศเว้ารวมบ่เฉพาะแม้นการสุกยู่เวียกงานของเขตเศรษฐกิจและการเงินให้ได้รับการเพิ่มทวีและขยายตัวยิ่งขึ้นแสดงความสมเสยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของท่านเอกอัครทูตนับแต่ปี2022หาปัจจุบันซึ่งเห็นได้ว่ามีความห่าวหันในการเป็นขวาโตที่เข้มแข็งสุกยู่เอาท่าแฮงทางด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์การพัฒนาของสาธารณรัฐเกาหลีมาหมุนไส้เข้าในการช่วยเหลือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงท่านจันทบูรณ์สุขอรุณยังได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและสภาแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้มีการพัวพันหัวมืออันดีงามและต่อเนื่องในหลายระดับรวมถึงสายพัวพันการทูตตลอดระยะ31ปีที่มีการสืบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมหลายขึ้นซึ่งแสดงออกในการเลขเปลี่ยนเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงและขั้นต่างๆร่วมกันอย่างเป็นปกตินอกนี้สองสภาแห่งชาติก็มีการร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีรัฐสภาภาคพื้นและสากลพร้อมกันนี้ท่านยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนขั้นแขวงสุดที่5ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินโดยสังเขปท่านเอกอัครทูตได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อท่านประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งอวยพรสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือที่ดีและการเป็นคู่ร่วมมือรอบด้านระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจงสืบต่อได้รับการหัดแน่นและขยายตัวยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังไปนั่นก็เป็นข่าวประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินหับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านทูตสอเกาหลีท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่15พฤษภาพันธ์มานี้ท่านวิเลวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางเมแกนจอห์น
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ท่านวิไลวงศ์บุตรคำได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งตีราคาสูงในการพบปะครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันดีงามและการร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวออสเตรเลียเว้ารวมบ่เฉพาะ2องค์การนิติบัญญัติก็คือสภาแห่งชาติลาวและสถานทูตออสเตรเลียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้นับมือได้รับการพัฒนาพร้อมเดียวกันนี้ท่านรองประธานสภาแห่งชาติยังได้เสนอแลกเปลี่ยนทิศทางแผนการพัวพันร่วมมือระหว่าง2องค์การนิติบัญญัติในต่อหน้าเป็นต้นสนับสนุนการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนก็คือฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับสมาชิกสภาแห่งชาติหนุ่มและวิสาการลักแลงของสภาแห่งชาติลาวกับออสเตรเลียที่จะเป็นท่าแห่งในการพัวพันและแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสากลให้มีประสิทธิภาพขึ้นตื่มโดยเฉพาะภาษาอังกฤษความรู้เกี่ยวกับการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI สุขยูส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาสนธิสัญญาต่างๆที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้มีผลสำเร็จเป็นอย่างดีท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านรองประธานสภาแห่งชาติพร้อมทั้งอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีการเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านระหว่างออสเตรเลียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับมือได้รับผลสำเร็จยิ่งขึ้นการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวและออสเตรเลียตลอดระยะ7ทศวรรษผ่านมาในวันที่15มังกรปี1952หาปัจจุบันได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องเห็นได้ว่ามีการขยายตัวสู่ทาก้าวอันดีพิเศษ2ฝ่ายได้ยกระดับการพัวพันร่วมกันขึ้นเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านในปี2024ซึ่งเน้นใส่ความมั่นคงเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยืนยงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวของประธานสภาแห่งชาติรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตออสเตรเลียต่อไปทางรายการใจบัตรทานได้รับฟังข้อมูลความซื่นและหลังจากนั้นมาฟังในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจประทานได้รับฟังข่าวสัมมนาการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่18-20 พฤษภาคม 2566มานี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานมอนไซลาวโมซุงรองประธานสภาแห่งชาติซึ่งมีทานนางอัมไพวรล่มบุญเพลงประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าบรรดาทานรองประธานกรรมธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีจากกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องต่างหน้าจากสถาบันคุ้นคั่วเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและองค์การกระแดงแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นกรรมการของกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าวิทยากรจากองค์การจัดตั้งสากลประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแขกทึกเซินเข้าร่วมหลายกว่า100ท่านท่านมอนไซลาวโมซงกาวาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติแม่นปัญหาระดับโลกบ่เพียงแต่แม่นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่แม่นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นบ่อนทำมาหากินว่ารวมว่าเฉพาะเป็นภัยคุ้มคู่ที่อันตรายต่อเศรษฐกิจสังคมด้วยเหตุนั้นและยาผ่านมาสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าปฏิบัติบรรดาพันธะสากลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปรากฏผลเป็นจริงแต่ถึงอย่างใดก็ตามผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นได้ว่ายังมีสิ่งท้าทายและข้อจำกัดหลายด้านที่จะต้องได้ร่วมกันพิจารณาสร้างหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขและยกสูงประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ให้นับมือนับดีขึ้นฉะนั้นโดยเห็นได้ความจำเป็นและความสำคัญของเวียกงานดังกล่าวสภาแห่งชาติก็คือกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าได้สมทบกับองค์การเฮลวิตัสจัดกองประชุมนี้ขึ้นเพื่อยกสูงความรู้และความเข้าใจเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในสังคมลาวพร้อมทั้งเป็นเวทีให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆที่ติดพันกันกับการปฏิบัติภารกิจบาทของตนเนื้อในเอกสารนำมาเสนอในกล่องประชุมครั้งนี้ประกอบมี14หัวข้อความเอา3กลุ่มใหญ่คือ 1. ด้านนโยบายและนิติกรรมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์และกฎหมายที่ติดพันกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติ 2. ด้านเทคนิคและการปรับตัวคนคว้าวิธีการลดพรธาตุอายเงินแก้วการสร้างความทนทานและระบบพยากรณ์ภัยพิบัติที่ทันสมัย 3. ด้านกลไกประสานงานเพิ่มทวีการหัวมือระหว่างบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดความเห็นอย่างกุ้งไปกุ้งมาและซักถามต่อหัวข้อต่างๆให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนประสบการณ์ตัวจริงที่ได้รับการโต้ตอบรับมือภัยพิบัติทั้งดินทั้งฟ้าอากาศอยู่ท้องถิ่นของตนท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นการสัมมนาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติและในวันที่14-15 พฤษภาคม 2566ที่เมืองวังเวียงแขวงวิ่งจันทร์ได้จัดกองประชุมฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติเพชรยิ่งเพื่อยกสูงขีดความสามารถในการประกอบความคิดความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยการเป็นประธานของท่านนางธุมรีวงศ์พจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการคณะประจำประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพชรยิ่งซึ่งมีบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นเพศหญิงจากแขวงหลวงพะบางแขวงข้ามวนบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มและห้องหัวหน้ากลุ่มที่เป็นเพศหญิงในสภาแห่งชาติรวมทั้งหมด75ทานเพศชาย9ทานกองประชุมได้รับเกียรติต้อนรับและรับฟังการอบรมของท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานสภาแห่งชาติที่ให้ทิศซี่นำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพชรยิ่งสุทธิศิษย์ในระยะปี2026-2030ก็คือการฝึกฝนรอลอมเพื่อพัฒนาตนเองของสมาชิกสภาแห่งชาติเพชรยิ่งให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและความรับผิดชอบการเมืองที่ได้รับมอบหมาย
พื่อให้สมกับการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนลาวบรรดาเผ่าผู้แทนกองประชุมได้รับฟังการรายงานและการบรรยายเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาห้ำฮ้องและการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาการสร้างแผนงบประมาณที่คำนึงถึงบทบาทหญิงชายการสร้างเครือข่ายประสานงานของแม่หญิงนอกนี้ยังได้เลขเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงและวิทยากรอย่างกงไปกงมาด้วยบรรยากาศอันฟุดฟื้นเห็นให้กองประชุมได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่เกี่ยมไว้อย่างจุกงามกองประชุมครั้งนี้ยังได้เผยแผ่นิติกรรม2ฉบับที่สำคัญเพื่อหับใส่หน้าที่การเมืองของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงคือ 1. มติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุทธิศิษย์ฉบับเลขที่127ทับคปจ.ลงวันที่14พฤษภาคม2006 2. มติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุทธิศิษย์ฉบับเลขที่128ทับคปจ.ลงวันที่14พฤษภาคม2006โดยแม่นทานางธุมลีวงศ์พจันทร์ได้รับการแต่งตั้งให้สืบต่อเป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงมีบรรดาท่านรองประธาน4ท่านคือ 1. ท่านนางพันจินดาลิงสวัสดิ์ 2. ท่านนางดารณีพรหมวงศา 3. นางเพชรมนสอน 4. ท่านพันเอกนางพวงทองสุญญวงศ์และกรรมการจำนวน46ท่านและท่านนางสุนทรชัญจักรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชี้นำรวมเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงกองประชุมได้เรียกห้องให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงที่เข้าร่วมในครั้งนี้จงนำเอาบทเรียนจากการฝึกอบรมไปหมุนไส้เข้าในการพิจารณาครับห้องก็คือการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยุคขันท้องถิ่นให้ได้รับผลดีขึ้นเป็นก้าวๆพร้อมทางเรียกห้องให้เป็นเจ้าการนำพาและจัดตั้งพันขยายมติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุทธิศิษย์ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยประสานสมทบแน่นกับการปฏิบัติภาระบทบาทด้านนิติบัญญัติด้านตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติและการติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อยกสูงบทบาทของตนที่เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงให้พ้นเด่นขึ้นอยู่ภายในและสากลท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวยกสูงความสามารถการประกอบความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้สมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นไสโสภพรมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการและวิเลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกสุขดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะชมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีทักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการเที่ยวแดนจำปากับมโนรีแก้วคุณบริษัทพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลา 8:00 น. หา 8:15 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการเที่ยวแดนจำปาเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะพาทุกท่านไปท

ของแขวงสารวันที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำดังคำกล่าวแต่ก่อนเดิมที่ว่าสารวันขี่ให้ขายสร้างแลกกระบองแขวงสารวันตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศลาวซึ่งมีดินแดนส่วนหนึ่งกวมเอาผู้เพียงบริเวณอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งว่าแขวงดังกล่าวมีชายแดนติดกับเวียดนามอยู่ทิศตะวันออกและประเทศไทยอยู่ทิศตะวันตกและมีต้นหังหรือว่าต้นสาระเกิดขึ้นหลายจึงเป็นที่มาของชื่อสารวันที่หมายถึงดินแดนแห่งต้นหังปัจจุบันแขวงสารวันประกอบด้วย8เมืองก็คือเมืองสารวันเมืองละครเพลงเมืองว้าปีเมืองเหล่างามเมืองตุ้มลานเมืองตะโอ้ยเมืองคงเสดโณและเมืองสมวยซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่14ชนเผ่าทั้งหมดประมาณ 300,000 คนแขวงสารวันมีความหลากหลายทางด้านฮีตของประเพณีซึ่งแสดงออกผ่านการห้องล้ำทำเพลงเซนวาลำวงสารวันที่มีสื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศล้ำคงเสดโณล้ำผู้ไทยล้ำตะลิมอนล้ำกะเลยและอื่นๆนอกจากนั้นอาหารการกินอยู่ทั้งแขวงก็มีสื่อเสียงโด่งดังเช่นกันโดยเฉพาะก็แมนปิ้งไก่น้าปงที่มีรสชาติแซ่บๆบ่ว่าไผที่ว่าก่ายไปต้องได้แวซื้อติดไม้ติดมือเป็นของต้อนของฝากนั่นก็เป็นจุดพิเศษของแขวงสารวันและอยู่แขวงสารวันเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายจะพาทุกท่านไปฮู้จักอนุสาวรีย์องค์แก้วสวนแค้นกันก่อนอนุสาวรีย์องค์แก้วเป็นอนุสรณ์สถานที่จะลึกถึงคุณงามความดีขององค์แก้ววีรบุรุษของชาติลาวเฮาที่ได้สร้างวีรกรรมอันล้ำเลิศนำพาประชาชนลาวลุกฮือขึ้นต่อสู้ต้านจักรพรรดิฝรั่งอย่างองอาจกล้าหาญองค์แก้วเกิดที่บ้านจักำเมืองท่าแต่งแขวงเสกองและเสียชีวิตในวันที่12พฤศจิกายนปี1910อนุสาวรีย์องค์แก้วมีความสูง 8.60 เมตรซึ่งรวมมีหูปั้นรอของท่านองค์แก้วสูง5เมตรและมีฐานห้องหูปั้นนั่นก็แมนอนุสาวรีย์องค์แก้วสวนแค้นที่ว่าทุกคนไปแขวงสารวันต้องได้ไปหาอยู่จุดสถานที่นั่นเพื่อจะได้เช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปว่าตอนนี้ฮอดสารวันละเด้อและนอกจากนั้นอยู่ทั้งแขวงสารวันก็ยังมีน้ำตกตาดเลาะตาดหังซึ่งตั้งอยู่บ้านแสนวังเมืองสารวันห่างจากตัวเมืองประมาณ31กิโลเมตรถูกค้นพบในปี1985และเปิดให้เข้าเที่ยวชมอย่างเป็นทางการปี1990เป็นต้นมาคำว่าตาดเลาะมีกกเข้ามาจากภาษาของเผ่าที่อาศัยอยู่แถบนี้คือคำว่าโลมีความหมายว่าอวัยวะเพศซ้ายโดยมีตำนานเล่าขานถึงสาวสองไอ้น้องที่ได้ทำการพนันขันต่อถ้าให้พ่อเฒ่าตูนลงน้ำอยู่ตาดนี้ถ้ากล้าตูนพวกเขาสิย้อมเป็นเมียพ่อเฒ่าผู้นั้นก็แก้เคืองป้าเปื่อยจนเห็นโลแหวยานแล้วโดดลงไปดุนเติบสองไอ้น้องพากันคิดว่าพ่อเฒ่านั้นตายแล้วแต่โซ่เข้าข้างพ่อเฒ่าดวงดีข้าสิได้เมียสาวน้อยสามารถเงยหัวขึ้นมาจากน้ำอย่างปลอดภัยจึงเป็นอันว่าสองสาวนั้นจำต้องได้พากันปฏิบัติตามคำสัญญาย้อมเป็นเมียของพ่อตู้ของพ่อเฒ่าผู้กล้าหาญคนนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าตาดโลหรือตาดเลาะจนเฒ่าทุกมื้อนี้มีประวัติความเป็นมาเด้อท่านผู้ฟังเด้อเอาก็อย่าลืมไปได้ท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่ที่แขวงสารวันน้ำตกตาดเลาะตาดหังก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พวกเขาบ่ควรพลาดเวลาไปแขวงสารวันเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนและอย่างต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันตื่มอยู่ทั้งแขวงสารวันส่วนว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใดและอย่างต่อไปจึงมาพบกัน

0: มลา
1: วกินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
2: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปามวลซืนเบิกบานซับเปลี่ยนเสียงเพลงฝากต้อนเป็นความสุขความสบายใจเพลิดเพลินไปน้ำกันแล้วกลับเข้ามาในรายการพาทุกท่านไปเที่ยวตื่มอีกตอนนี้ยังคงอยู่แขวงสารวันไปเที่ยวน้ำตกตาดเทวดากันต่อน้ำตกตาดเทวดานี่แม่นตั้งอยู่เขตบ้านหางหมูน้อยเมืองสารวันห่างจากเส้นทางเลขที่20ประมาณ19กิโลเมตรและห่างจากเทศบาลแขวงประมาณ35กิโลเมตรตาดเทวดาแมนเกิดมาจากน้ำห้วยใสโดยแต่ก่อนมีชื่อเดิมว่าน้ำตกตาดตะหลุยมีตำนานเล่าขานกันว่าอยู่บริเวณด้านลุ่มตาดนี้แมนมีพระพุทธรูปสถิตอยู่ในถ้ำก้องน้ำตกดังนั้นพอฮอดเดือน5ของทุกๆปีชาวบ้านเขตนี้จึงได้เฮ็ดบุญและพากันมาฮอดสงพระนอกจากนั้นบริเวณอยู่ต่อหน้าน้ำตกตาดก็ยังมีหินตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับผมสีหน้าในศาสนาฮินดูซึ่งในอดีตมี2อันแต่มาฮอดปัจจุบันแม้นเหลือเพียงแต่อันเดียวเท่านั้นย้อนถูกระเบิดยนต์ที่ว่ายิงในป่างสงครามตาดเทวดาถูกค้นพบในปี2007และก็เปิดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในปี2009เป็นต้นมานี่ก็แม่นอีกหนึ่งสถานที่ธรรมชาติอยู่ทั้งแขวงสารวันต่อด้วยหัตถกรรมตำแผ่นแพบ้านห้วยหูนหัตถกรรมตำแผ่นแพของเผากระตูแม่นอยู่บ้านห้วยหูนเมืองเลางามห่างจากเมืองเลางามประมาณ10กิโลเมตรซึ่งบ้านดังกล่าวนี้แม่นได้พากันยกย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านปะลุแขวงตะเวนออกแขวงเซกองในปัจจุบันในกลางช่วงปี1970ประชาชนภายในบ้านส่วนใหญ่แมนเผากระตูซึ่งเป็นเผาที่มีภาษาปากว่าวเฉพาะและการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์เผาดังกล่าวแมนเสื่อถือศาสนาผีเป็นบรรพบุรุษสิ่งที่แปลกประหลาดของเผานี้แมนว่าทุกๆครอบครัวต้องได้มีโฮงศพไว้อยู่ในเฮือนที่กลายเป็นจุดดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวอยู่ในบ้านนี้กับแมนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแผ่นแพ้ของเขาเจ้าซึ่งเผากระตูเองแมนมีสีไม้ลายมือในการตำหูกท่อใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาแต่บูฮานการแล้วมีเทคนิคลวดลายมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างที่สวยงามและต่างจากบ่อนอื่นจึงเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวที่มาแวะชมบ้านนี้อดบ่ได้ต้องได้อุดหนุนซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปนำเพื่อเป็นของต้อนของฝากเป็นที่ระลึกนี่ก็แมนอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถไปศึกษาเฮียนโฮวิธีการดำรงชีวิตของซนเผากระตูได้และนอกจากนั้นก็ยังมีวัดกลางวัดกลางนี่ท่านผู้ฟังเป็นหอไต่วัดกลางตั้งอยู่บ้านวัดกลางในเทศบาลเมืองสารวันเป็นคังสางปไตบิดกของศาสนาพุทธนับตั้งแต่สมัยโบราณกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าทางด้านวัฒนธรรมและแสดงให้เห็นถึงฝีมืออันปราณีตของนักจิตรกรในสมัยก่อนหอไต่ดังกล่าวสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1857มี54เสาโดยวัสดุก่อสร้างต้นต่อแม่นำไส้ไม้และดินเส้นไม้มันป๋าไม้แคนไม้ดูเป็นต้นมีการวาดทรงด้วยลวดลายล้าวบูฮานโดยการใส่ซิวเจาะหูและตอกลุบไม้คัดต่างๆน่าเสียดายหอไตบิดกดังกล่าวได้ถูกฝูงบินเต28ของอเมริกายิงทำลายเกือบหมดซึ่งปัจจุบันองค์การจะตั้งขันถึงพร้อมประชาชนก็ได้พากันบูรณะซ่อมแปลงหอไตคืนใหม่ให้กลับมาสู่สภาพเดิมเป็นอีกหนึ่งสถานที่เฮียนฮู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้และยังมีขัวทานสุภานุวงศ์ท่านผู้ฟังขัวทานสุภานุวงศ์หรือเอิ้นอีกอย่างนึงว่าขัวบ้านดานตั้งอยู่เขตบ้านดานเมืองสารวันห่างจากเทศบาลแขวงไปประมาณ25กิโลเมตรซึ่งได้รับการก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1942โดยแมนเสด็จสุภานุวงศ์ในฐานะนักวิศวกรขัวทางคนทำอิฐของชาติลาวเฮาเป็นผู้ออกแบบและนำพาในการก่อสร้างโดยกงขัวทานสุภานุวงศ์เป็นขัวกายข้ามแม่น้ำเสดวนถึงเส้นทางเลขที23ที่เสื่อมต่อระวางเมืองสารวันไปหาเมืองตุ้มลานแขวงสารวันและเมืองพินแขวงสวรรณเขตในป่างสงครามอินโดจีนปี1968ขัวแห่งนี้ได้ถูกเฮือบินเบ52ของจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นที่มาฮุกฮานยิงระเบิดทำลายจึงเฮ็ดให้หลงเหลือเพียงแต่ซากโค้งขัวที่เปเพและเศษสงครามจำนวนหนึ่งเท่านั้นในปัจจุบันนี้ท่านสามารถมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เพื่อเฮียนฮู้ประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาในระยะการต่อสู้ปลดปล่อยชาติได้ท่านผู้ฟังที่เข้าโลบนั่นก็แมนบางสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางรายการเที่ยวแดนจำปามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟัง เพื่อท่านใดที่ว่ามีแผนที่จะไปลินไปเที่ยวก็อย่าลืมแขวงสารวันมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านได้ไปเที่ยวชมเอาแล้วมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการก็หมดลงแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาของพวกเขาซึ่งท่านสามารถติดตามฟังรายการนี้ในทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 15:00 น.ก็จะมาพบกับโนรีที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศและนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ขลบและหักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการกวางซีที่สวยงามรายการนี้แมนวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวร่วมกับวิทยุเอาปุ้ยปู้เขตกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมา
0: เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามลือซื่อฮิตของประเพณีที่ปิ่นมนเสื้อพร้อมกับข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวงซีให้บรรดาท่านได้รับฟังและพร้อมเดียวกันนั้นยังจะนำพาท่านไปเที่ยวชมความงดงามของกวงซีน้ำอีกสำหรับรายการมื้อนี้จะได้นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกวงซีให้ท่านได้รับฟังทับอีกของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังข่าวการก่อสร้างทางรถไฟของจีนยังสืบต่อคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงทุนในทรัพย์สินคงที่หลายกว่า200ตื้อหยวนใน4เดือนต้นปีนี้กลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนจำกัดได้แจ้งให้ฮู้ในวันที่13พฤษภาคมนี้ว่านับแต่เดือนมังกรหาเดือนเมษาปีนี้การก่อสร้างทางรถไฟได้รับการชุบชูอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงได้สำเร็จการลงทุนในทรัพย์สินคงที่ในระบบทางรถไฟทั่วประเทศ200ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 3.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่ายได้เสริมขยายบทบาทนำหน้าและขยายอย่างมีประสิทธิผลทางได้เพิ่มพลังแห่งใหม่เข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบรรดาเขตแคว้นผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนก่อสร้างทางรถไฟของกลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนได้กล่าวว่าต่อไปกลุ่มบริษัทดังกล่าวจะจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ก่อสร้างโครงการสำคัญของทางรถไฟต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15อย่างหอบด่านเร่งรัดสร้างตานางทางรถไฟที่ทันสมัยและนำหน้าในระดับโลกเพื่อให้เป็นการค้ำประกันที่เข้มแข็งในการซุกยูการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพสูงของจีน
1: กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาสิทธิมนุษย์จีนอาซีกาง2016สุ่มใส่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงกองทุนพัฒนาด้านสิทธิมนุษย์จีนและศูนย์สิทธิมนุษย์แห่งชาติอุซาเบกิสถานได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาสิทธิมนุษย์จีนอาซีกาง2016อยู่นครหลวงตาสเก้นของอุซาเบกิสถานในวันที่14พฤษภาคมภายใต้หัวข้อการสุกยู่ความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษย์การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในขงเขตสิทธิมนุษย์ที่มาจากจีนและอีก5ประเทศก็คือกาซัคสถานเกียร์กิสถานตัตซีกิสถานตวกเมนิสถานและอุซาเบกิสถานซึ่งมีผู้เข้าร่วมเกือบ100คนท่านลิงฮงควายห้องประธานทั้งเป็นหัวหน้าเลขาธิการของกองทุนพัฒนาด้านสิทธิมนุษย์จีนได้กล่าวว่าจีนและอีก5ประเทศในอาซีกางควรยึดมั่นส่งเสริมการพัฒนาผ่านการร่วมมือและส่งเสริมสิทธิมนุษย์ผ่านการพัฒนาเพื่อสุกยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของการร่วมมือระหว่างจีนอาซีกางและสร้างพื้นฐานอันหนักแน่นให้แก้การบรรลุสิทธิมนุษย์ทั้งหมดท่านผู้ฟังที่หักแพงต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมาหับฟังรายการกวางซีที่สวยงามต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการกวางซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 MHz ต่อไปเสริญทานฟังข่าว
1: จัดกิจกรรมหลักของวันป้องกันและหลุดพ้นภัยพิบัติแห่งชาติและสัปดาห์โฆษณาป้องกันและหลุดพ้นภัยพิบัติปี2026อยู่นครหนานซางแขวงเจียงซีจีนวันที่12พฤษภานี้กิจกรรมหลักของวันป้องกันและหลุดพ้นภัยพิบัติแห่งชาติและสัปดาห์โฆษณาป้องกันและหลุดพ้นภัยพิบัติจีนปี2026ที่ห้องการคณะกรรมการป้องกันหลุดพ้นและช่วยเหลือภัยพิบัติแห่งชาติจีนร่วมกับกระทรวงคุ้มครองสุขเสริญวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG และองค์การปกครองประชาชนแขวงเจียงซีของจีนเป็นเจ้าภาพได้จัดขึ้นยุนครหนานซางแขวงเจียงซีจีนท่านยูจุนซึงหองผู้อำนวยการใหญ่ CMG ได้กล่าวว่า CMG จะลงเลิกการประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องเสริมขยายบทบาทที่เป็นท่าแห่งในการเผยแพร่แบบผสมแนวคิดศิลปะเทคโนโลยีเพื่อนำเอาแนวคิดด้านความปลอดภัยมาสู่ประชาชนทั้งหลายและประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาประเทศจีนที่มีความปลอดภัย
0: การผลิตจำหน่ายการส่งออกรถไฟฟ้าของสปจีนบรรลุการเติบโตอย่างมั่นเทียงวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนได้รายงานในวันที่11พฤษภาคม2026สมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์จีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าในเดือนเมษายนปีนี้การผลิตจำหน่ายและการส่งออกรถพลังงานใหม่หรือรถไฟฟ้าของสปจีนล้วนแต่ได้บรรลุการเติบโตอย่างมั่นเทียงในเดือนเมษายนปีนี้การผลิตและการจำหน่ายรถไฟฟ้ามีถึง 1,320,000 คันและ 1,344,000 คันตามลำดับเพิ่มขึ้น 5.5 ส่วนห้อยและ 9.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2025ยอดการจำหน่ายรถไฟฟ้าได้กว่ำเอา 53.2 ส่วนห้อยของการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในด้านการส่งออกได้ส่งออกรถไฟฟ้า 430,000 คันเพิ่มขึ้น 1.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2025พร้อมกันนั้นในเดือนมังกรหาเดือนเมษายนปีนี้การส่งออกรถไฟฟ้าของสปจีนได้มีถึง 1,384,000 คันเพิ่มขึ้น 1.2 เท่าเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2025ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการกวางซีที่สวยงามก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.ทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz สำหรับมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนมื้ออื่นเวลาเก่าพบกันใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยอ้ายหนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ้อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่านApp Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดรับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ยาสักยาสักยาใส่ห่วงทุ่งยาง
1: สบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่าน
0: สบายดีมู่เพื่อนทุกๆคนต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่รายการ
1: เปิดใจไว้นุ่มเมื่อกี้นี่โซนี่ห้องเพลงอย่างน้อ
0: โอ้โซนี่กับห้องเพลงเกี่ยวกับกันป้องกันกันถือพาหนูเอี้ยงอยากฟังอีกบ่โซนี่จะได้ห้องให้ฟังอีก
1: โอ้ยพอแล้วโซนี่เอ้ยเพราะว่าเสียงโซนี่หันมวนๆแหละบอกแล้วโซนี่ห้องเพลงนี่เฮ็ดหยังเพลงป้องกันกันถือพานี
0: ่โซนี่ห้องเพลงนี่ก็เพราะว่ามื้อนี้รายการของพวกเราจะมาเว้าเกี่ยวกับกันป้องกันกันถือพาซึ่งเอี้ยงหันควรฮู้ไว้บางเทื่ออาจจะได้ป้องกันก็เป็นได้
1: แน่นอนเลยโซนี่มันข้างหน้าเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็ต้องได้มีการป้องกันการถือพาเซนว่าภายหลังที่ว่านกเอี้ยงแต่งงานไปแล้วแต่ว่านกเอี้ยงยังบ่ทันพร้อมที่จะมีลูกนกเอี้ยงก็ต้องมีการป้องกันไว
0: ้วางแผนได้ดีหลายนกเอี้ยงแต่โซนี่อยากพูดได้ว่าวัยหนุ่มก็คือหมู่เพื่อนของพวกเราจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันการถือพาในวัยหนุ่มแนวใด
1: ถ้าอยากฮู้ไปฟังคำคิดคำเห็นของวัยหนุ่มที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้
2: คอยบ่อยากถือพาเทื่อคอยต้องป้องกันตนเองโดยที่บ่มีเพศสัมพันธ์ในตอนนี้คอยจะต้องถ่ายตนเองใหญ่ก่อนและแต่งงานคอยจึงจะมีเพศสัมพันธ์และคอยก็บ่เสียหายอ่ะ
3: การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่วัยหนุ่มพัดอยากฮู้อยากลองอยากเห็นในการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะแม่นผู้ชายคือตัวคอยเนาะคอยเป็นผู้ชายและคอยก็เห็นผู้ชายหลายคนที่มีการล่อลวงผู้หญิงในการใส่ขาลมเพื่อให้มีการเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะแม่นวัยรุ่นนี่แหละแห่งอันตราย
4: คอยคิดว่าการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยคือการยับยั้งใจตัวเองบ่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานมันดีที่สุด
5: ในตอนนี้คอยเป็นประจำเดือนแล้วถ้าคอยมีเพศสัมพันธ์คอยก็อาจจะมีลูกได้ฉะนั้นคอยจะป้องกันตัวเองด้วยการอย่าเฝ้ามีหักเถื่อเพราะว่าตอนนี้คอยกำลังเรียนอยู่และอีกอย่างนึงคอยก็บ่อยากให้พ่อกับแม่คอยเสียใจ
6: คอยใส่ถุงยางอนามัยทุกๆครั้งในเวลาที่คอยมีเพศสัมพันธ์กับแม่ของคอยเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันให้บ่มีลูกได้และอีกอย่างนึงคอยยังได้ยินอีกว่าถุงยางอนามัยแม่นสามารถป้องกันพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีก
1: ได้ยินแบบนี้แล้วนกเอี้ยงก็คิดว่าการป้องกันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับวัยหนุ่ม
0: แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องแม่นการรอท่าให้พร้อมกว่านี้ก็คือภายหลังแต่งงานแล้วค่อยมีเพศสัมพันธ
1: ์โซนี่ยังถามเลยดูหันโซนี่ก็เคยใส่ถุงยางอนามัยอยู่ว่ะถามความจริงได้นี
0: ่ก็สั่งถามเนาะถุงยางอนามัยโซนี่ก็เคยใส่สาธิตให้หมู่เพื่อนเบิ่งแล้วยังได้เคยใส่บ
1: ่บ้าว่ะโซนี่ยังบ่เคย
0: จังซั่นโซนี่จะให้เอี้ยงไปฟังสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำใส่ถุงยางอนามัย
7: พ่นแม่ยังอยู่ในมือของน้อง
8: อันนี้ว่ะไอ้ไก่ถุงยางอนามัยน่ะ
7: อ้าวแล้วน้องเอามาให้ยัง
8: น้องว่าสิมาลองใส่เบิ่งแต่น้องยังบ่ฮู้ว่าวิธีใส่มันใส่กันแบบใด
7: มาๆๆนี่ไอ้สิบอกก่อนอื่นก็ต้องเบิ่งมันเดือนปีหมดอายุมันก่อนหลังจากนั้นก็จีกซองตามห้อยที่เป็นห้องแล้วเอาออกมาบีบหัวถุงยางเพื่อไล่ลมแล้วซุบใส่ในตอนที่อวัยวะแข็งตัวเท่านี้ก็เรียบร้อย
8: ไอ้ไก่นี่ฮู้ดีเนาะ
7: เรื่องแบบนี้วัยหนุ่มเฮาควรฮู้ไว้เพื่อป้องกันตนเอง

0: ว้าวแล้วการมีเพศสัมพันธ์ในวัยหนุ่มในบ้านเฮาก็มีหินหลาย
1: ฉะนั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์แบบสลาดต้องมีเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันและบ่ให้มีผลสะท้อนให้กับตัวเอง
0: ผลสะท้อนถ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วถือว่ายุ่งยากหลายโดยเฉพาะถ้าเป็นแม่หญิงถ้าหากถือพาในวัยหนุ่มเราจะต้องได้ออกเฮียนได้เอียง
1: แม่นแล้วโซนี่เราก็เป็นตาย่านอีกถ้าว่าเราบ่อยากเอาลูกไว้เราก็ต้องได้เอาลูกออกซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้เราหันเป็นหมันหรือเสียชีวิตได้ใดโซนี
0: ่ฉะนั้นตอนนี้โซนี่จะให้หมู่เพื่อนไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากทีมงานนุ่มน้อยเกี่ยวกับผลสะท้อนโครงการป้องกันการถือพา
2: ทุกเช้าได้ยินเสียงเจ้าหน้าบอกว่าตื่นได้แล้วไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็อย่าลืมถูกแคลเดี๋ยวแมวมันก็ยิ้มป่าได้ป่าตัวใหญ่
3: สวัสดีครับพระเจ้าเองคือท่านหมอยาครับที่ชอบเกี่ยวกับสุขภาพเพศชายประจำอยู่คลินิกศูนย์สุขภาพและพัฒนาวัยหนุ่ม
4: อยากถามท่านว่าการป้องกันการถือพาในบ้านเฮานี่มีวิธีการใดๆที่แนะนําให้วัยหนุ่มคร
3: ับอ๋อวิธีการถือพาอยู่ในบ้านเฮานี่บ่มันก็มีหลายวิธีเนาะเป็นต้นว่า1แม่นการใส่ถุงยางอนามัยเนาะ2ก็คือการกินยาคุม3ก็คือการใส่ห่วง4ก็คือการพักยาคุ้มหั่นเนาะ5ก็คือการฝังเข็มบ่นอนแล้วก็6ก็คือการเฮ็ดมันยิงเฮ็ดมันสายหั่นเนาะอันนี้เป็นวิธีการต่างๆที่เฮ็ดกินในบ้านเฮา
4: แล้วอยากถามว่าวิธีการใดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับวัยหนุ่มและย้อนเหตุผลอันใด
3: เนาะวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับวัยหนุ่มก็คือถุงยางอนามัยเพราะว่าหยังเพราะว่าถุงยางอนามัยเป็นชนิดการคุ้มประเภทนึงที่ว่าได้ผลหลายได้ผลดีเนาะเป็นต้นแล้วก็มันบ่มีผลข้างเคียงหยังและอีกอันนึงเนาะการใช้ถุงยางอนามัยนอกจากป้องกันการถือพาได้แล้วยังสามารถป้องกันพยาธิทางเพศสัมพันธ์ได้อีกเนาะเป็นต้นว่าพวกโรคเอดส์บ่หนองไนบ่หรือว่าพวกซิฟิลิสอย่างต่างๆก็สามารถป้องกันได
4: ้แล้วถ้าวัยหนุ่มบ่มีการป้องกันจะมีผลกระทบอย่างบ่กับตัวเองหรือคนอื่น
3: ถ้าเฮาบ่ป้องกันบ่
4: เจ้า
3: แน่นอนเนาะคันถ้าว่าเฮาบ่ป้องกันสมมุติว่าเฮาไปมีเพศสัมพันธ์เนาะกับผู้สาวบ่เนาะหรือว่ากับผู้บ่าวบ่จังซี่นั่นเพราะว่าช่วงนี้คันถ้าว่าเฮาบ่ป้องกันมันก็สามารถเสี่ยงต่อการถือพาเนาะโดยบ่ได้ตั้งใจได้ในเมื่อมีการถือพาแล้วแน่นอนเนาะปัญหาต่างๆจะตามมาก็จะมีผลกระทบทั้งด้านจิตใจและร่างกายต่อสุขภาพของเจ้าเนาะอันนั้นจุด1จุด2ถ้าว่าบ่ได้ป้องกันเนาะโดยเฉพาะแม่นบ่ได้ใช้ถุงยางอนามัยสินะเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิต่างๆเป็นต้นว่าโรคเอดส์บ่เชื้อพยาธิหนองในบ่จากที่นั่นเนาะหรือว่าซิฟิลิสบ่ตุ่มน้ําใสบ่แล้วก็ต่างๆที่ว่าเกี่ยวข้องกับพยาธิทางเพศสัมพันธ์เนาะสามารถติดได
4: ้แล้วท่านอยากให้ท่านเรียกข้องถึงบรรดาวัยหนุ่มในการมีเพศสัมพันธ์ควรไว้อันควรหรือว่าการถือพาแนวที่มีควรปฏิบัติแนวใดเนาะถ้าพบกับตัวเองว่าท่านสาที่มีการหลีกเลี่ยงหรือวิธีการป้องกันแนวใด
3: เจ้าเนาะสําหรับวัยหนุ่มทุกคนก็แน่นอนแล้วเนาะก็เรื่องวัยไว้ของวัยหนุ่มเนาะก็เป็นวัยที่ว่าอยากฮู้อยากร้องแต่เฮ็ดจังได๋ก็ตามขอให้เฮามีความมีสติวัสสารในการป้องกันตัวเองเนาะหลีกเลี่ยงกับสิ่งที่ว่ามันล่อแหลมหลายเกินไปเนาะเกี่ยวกับพัวพันระวังอันแฟนบ่อย่างแล้วแต่เนาะตอนนั้นหลีกเลี่ยงในจุดนี้คันถ้าหลีกเลี่ยงบ่ได้ก
1: ็เฮ็ดแนวใด
5: โตหักมีวิธีของโตดอก
6: ด้วยความรู้เท่าบ่ถึงการในเรื่องป้องกันการถือพาเฮ็ดให้โตและตุกมีเพศสัมพันธ์กันโดยบ่ได้ป้องกันเวลา2เดือนผ่านไป

0: ็นอย่างตุ๊บ
1: ข่อยบ่ฮู้คือกันกุ้งสองสามมื้อนี่ข่อยรู้สึกวิ่นหัวปวดห้างอีก
0: อาการแบบนี้คือคนถือพานี่แหละประจำเดือนเจ้ามาบ่ล่ะ
1: ฮะประจำเดือนข่อยบ่มา2เดือนแล้วได
0: ้ฮะตุ๊บบ่แม่นตัวมีลูกวะ
1: แม่นหยังกุ้งตัวจะบอกเขาได้ว่าเขากำลังจะมีลูกบ่ได้ในกุ้งเขามีลูกบ่ได้ในกุ้งเขายังงานอยู่น้อยอยู่เขายังเหี้ยนอยู่ถ้าพ่อแม่เขาจะต้องตายได้แล้วเขาต้องตายแล้วกุ้ง
0: อ้าวตุกถ้าโตหูว่ามันสิหายแห้งแบบนี้เป็นยังตุกคือบ่ป้องกันซะนะ
1: ป้องกันว่ะป้องกันเขาบ่
0: ป้องกันท่านแหละ
1: เขาบ่เคยคิดเลยว่าการมีเพศสัมพันธ์เพียงแต่ครั้งเดียวสิในเฮามีลูกเฮาสิเฮ็ดแนวใดต่อไปกุ้งหมูกุ้ง

0: มีหยังตุ๊กมันเกิดขึ้นได้แนวใด
1: ข่อยบ่ฮู้ก็เจ้าตัวว่าบ่มีเจ้าตัวว่าบ่มีนะบ่แม่นวะตอนนี้มีแล้วแค่แนวใด
0: ตุ๊กพวกเฮาทั้งสองยังเฮียนอยู่พวกเฮาบ่พร้อมที่จะมีลูกได
1: ้แล้วสิเฮ็ดจังได๋ล่ะบ่ค่อยแม่นตัวว่าค่อยสิเฮ็ดจังได
0: ๋เฮาต้องเอาลูกออก
1: ฮะเอาลูกออกเอาลูกออกวะ
2: เสียใจที่ลูกแค่ผี
0: วันนี้แหละขอเจ้าว่าเฮ็ดดีปลอดภัย
1: ก็ยานนะก็บ่กล้าเข้าไปก็ยาน
0: บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเข้าไปโลดเข้าไปโลด
1: ก็ยานแฮง
2: ทุกครั้งที่ลูกผิดพลาดไป
3: ตุ๊กตัดสินใจจะเอาลูกออกแต่พอไปฮอดเตียงนอนแล้วในขณะที่จะเอาลูกออกตุ๊กก็เกิดอาการยานและบ่อยากฆ่าลูกของตนเองลาวจึงแล่นออกมาจากคลินิกเถื่อนหลังนั้น
1: บ่บ่โตข่อยเฮ็ดบ่ได้โตข่อยเฮ็ดบ่ได้นี่ข่อยยานนะว่าข่อยกับมันเดี๋ยวนี้ว่าข่อยกับมันเดี๋ยวนี้
0: ตุ๊กเจ้าเป็นป้าว่ะเจ้าต้องเอามันออกเลยเฮาเอาไว้บ่ได้เจ้าก็ฮู้ตัวเจ้าได้ยินบ่นี่ไปไปเข้าไปคืนเข้าไปคืน
1: ข่อยบ่เฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดข่อยบ่เข้าไปข่อยบ่เข้าไปอย่าดึงข่อยแม่อย่าพาข่อยเข้าไปแม
2: ่ You make me strong
4: ตุ๊กเพิ่นไปใส่มาตุ๊กตุ๊กตุ๊กเพิ่นไปใส่มาตุ๊ก
1: ตุ๊ก
4: เพิ่นเป็นหยังตุ๊ก
1: ตุ๊กพาเขาไปเอาลูกออก
4: โถตุ๊กเพิ่นบ่เป็นหยังติตุ๊ก
1: กุ้งเขารู้สึกเมื่อยเขาขอนอนเฮือนเพิ่นได้บ่มื้อนี้น่ะ
4: ได้ๆๆๆๆ
1: กลับบ้านบ่ได้ใด
4: ได้บ่เป็นหยังจักหน่อยนี่เขาสิเอาผ้าห่มกับหมอนมาให้เด้อตุ๊ก

0: กสิเป็นหยังบ่โต
1: ข้อยหวังว่าลาคงจะบ่เป็นหยังมันเป็นความผิดของข้อยเองข้อยทำลายตุกถ้ามื้อนั้นข้อยป้องกันเรื่องแบบนี้ก็คงจะบ่เกิดขึ้น
2: นี่แหละวัยหนุ่มเฮาเวลาหักมักจะเฮ็ดหยังบ่คิดก่อนจนเรื่องมันใหญ่โตขึ้นมาก็บ่สามารถหาทางออกที่ถูกต้องได้และมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเฮาต้องยอมรับความเป็นจริง
1: ถ้าตุ๊กเป็นหยังข้อยสิบ่ให้อภัยตัวเองเลยข้อยบ่น่าจะพาลาไปเอาลูกออกเลยเพราะการเอาลูกออกมันเสี่ยงอาจจะเสียชีวิตได้เป็นหยังข้อยจึงบ่คิดฮอดเรื่องนี
0: ้ตอนนี้เฮาได้แต่ภาวนาสาธุอย่าให้ตุ๊กเป็นหยังเด้อสาธุหมอออกมาแล้วโตหมอออกมาแล้วโต
1: ท่านหมอท่านหมอตุ๊กเป็นจังได
3: ๋ดีแต่พวกเจ้านำเรามาหาหมอไวเราปลอดภัยแล้ว
0: โตโตได้ยินบ่ตุกปลอดภัยแล้วโต
3: แต่มีอย่างหนึ่งที่พวกเจ้าควรรู้ไว
0: ้เป็นหยังล่ะเป็นหยังท่านหมอ
3: ผลจากการที่เราไปเอาลูกออกเราจะบ่สามารถมีลูกได้ตลอดชีวิต
0: โทษทุก
1: ตุกบ่น่าเลย
0: เป็นหยังคือเป็นแบบนี้ตุก

0: ียงพวกเฮาสดใสกระดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ที่หมู่เพื่อนฟังจบไปนั่นก็คือละครสนใจฟังแล้วรู้สึกว่าเศร้าแทนสำหรับไผที่คิดว่ามีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวและจะบ่มีลูก
2: แต่เมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วอย่าหนีปัญหาต้องหาทางออกซอยกันและปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้อาวุโสถ้าบ่ดังนั้นก็ไปปรึกษาแพทย์แบบถูกต้อง
1: แม่แล้ว
3: ท่านที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่หักแพงการถือผ้าในวัยเฮียนหรือถือผ้าตอนอายุยังน้อยจะส่งผลกระทบอย่างหลวงหลายต่อชีวิตของเด็กหญิงโดยเฉพาะการสูญเสียโอกาสทั้งการศึกษาและอนาคตการเฮ็ดเวียกย้อนว่าเมื่อตั้งครรภ์ในวัยเฮียนนักเฮียนหญิงส่วนใหญ่มักจะต้องหยุดเฮียนหรือลาออกจากโรงเฮียนเนื่องจากความขืนอายแห่งกดดันจากสังคมอ้อมข้างหรือย้อนต้องเอาเวลาไปเลี้ยงดูลูกการบ่ได้เฮียนจบตามเกณฑ์เฮ็ดให้ขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้และฝีมือแห่งงานส่งผลให้ในอนาคตหาเวียกเฮ็ดงานทำที่มั่นคงได้ยากและมักจะประสบปัญหาทางด้านการเงินหรือตกอยู่ในวงจรความทุกข์ยาก
4: นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพร่างกายของทั้งแม่และลูกที่จะเกิดมาหากอิงใช้วิชาการทางการแพทย์ร่างกายของเด็กหญิงที่อายุยังน้อยโดยเฉพาะอายุต่ำกว่า18ปีนั้นห่างกายยังเจริญเติบโตบ่เต็มทีมดลูกและกระดูกกระโมงยังบ่พร้อมรองรับการมีลูกเฮ็ดให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคเลือดจางภาวะความดันเลือดสูงระหว่างถือพาซึ่งมีโอกาสเฮ็ดให้การตั้งครรภ์เป็นผิดได้บ่เพียงเท่านี้การเกิดลูกก็ยากลูกอาจเกิดก่อนกำหนดหรือเด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและที่ห้ายแห่งกว่านั้นแม้นมีอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กมีสูงกว่าวัยผู้ใหญ่
3: ปัญหาสุดท้ายที่ทางรายการอยากจะมาเตือนเพื่อนๆวัยหนุ่มแม่นผลกระทบทางด้านจิตใจและความกดดันทางสังคมย้อนว่าวัยหนุ่มยังบ่ทันมีความพร้อมทางด้านอารมณ์และวุฒิภาวะที่จะเป็นพ่อแม่คนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและการเลี้ยงเด็กน้อยมักเฮ็ดให้เกิดมีความเครียดและภาวะซึมเศร้านอกจากนี้ยังต้องพบกับสายตาที่บ่เป็นมิตรตัดสินว่าเฮาเป็นคนบ่ดีการเว้าขวัญหรือการถือกีดกันจากกลุ่มหมู่เพื่อนและสังคมซึ่งเฮ็ดให้เด็กหญิงรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดความมั่นใจในการดำรงชีวิตสรุปแล้วการถือผ้าในวัยเฮียนบ่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจในปัจจุบันเท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตและโอกาสในอนาคตของวัยหนุ่มที่น่าเป็นห่วง

0: ใจเสียงพวกเฮาสดใสจะดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาตว์ลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังน้ำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ที่สนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจไว้หนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: การเต้าห่มคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะพรรคคณะนำแนวล็อกสร้างชาติแขวงเสียงขวางเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้าวสังสาทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงโซนคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวร้าวสังสาทแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าห่มความสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวร้าวสังสาทแขวงระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงศึกษาโฮมการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนรู้จักหักศาสตร์มีน้ำใจสามัคคีปองโดงสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
3: แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าห่วมข่มสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเฒ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเฮาโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะแม่นอยู่แข่งเสียงขวางติดผ่านกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้แม่นพวกเฮาได้เร่งใส่ในการผ่านขยายนั้นเฮ็ดให้ทุกคงเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเฒ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเขาก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปั๊บปรุงหักฐานปั๊บปรุงกุญแจการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียงงานต่างๆเป็นต้นเวียงงานเผ่าเวียงงานศาสนาพวกเขาก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเขาก็มีการปั๊บปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
2: ท่านเพชรสมรดาวงโซนให้ฮู้ตื่มว่าในตัวนานแนวราวสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบตัวประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามาติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวราวสั่งสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจะตั้งพันขยายให้เป็นเพจงานและโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาสะโพกให้มีผลสำเร็จในตัวนา
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: องตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสวีซัมที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
2: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแต่ว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ําฝ้าน้ําหยังไปห้องน้ําห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
2: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
1: เห็นแจ้งคักแล้ว
2: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
2: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
1: ออกแดดก็ปกติ
2: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
2: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเน
1: า
2: ะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ข้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

นะตีนผมให้ลำเกี้ยงตีนสินให้ลำเพียงสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปลุกแม่ป้าเอาทุกภาคส่วนขอนำเป็นทักเป็นเฟงเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถือว่าเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพถ้าสบายดีมีรายการในยามเช้าของวันเสาร์เป็นประจำในมื้อวันเสาร์แต่ละอาทิตย์เป็น1 ชั่วโมง 9 ถึง 10เป็นชั่วโมงเดียวนะในใน

วันเสาร์มันเอกโคศกเบาไทยกันได้มีโอกาสได้เข้ารายการสดก็ถือว่ามีบางมือก็ไม่ได้เข้าบางมือก็ถือว่าได้เข้าแต่ว่าโดยรวมแล้วก็มันปกติอยู่ดอกเนาะนอกจากมีกิจธุระจำเป็นก็จึงไม่ได้เข้าแต่วันนี้โคศกได้เข้ารายการในยามเศร้าๆกระทักทายสวัสดีพ่อแม่เพื่อนมิตรแฟนรายการทุกภาคส่วนเลยแหละนะทุกเขตทุกแข้งทุกท้องถิ่นที่รับคลื่นสัญญาณทางระบบความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะ FM ในมีรายการฮอเดอร์ก็ติดตามได้ทั้งเสียงทางวิทยุภาคส่วนนึงก็เป็นติดตามทางเพจก็คือลาวเนชั่นแนลเรดิโอติดตามทาง Facebook โคซกเบาไทยก็คือพี่อยู่ไทยมิวสิกนะก็มีการไล่สดนะกะภาคส่วนนึงก็ไม่มีโอกาสได้ติดตามเบิ่งการไล่สดก็ได้เห็นกองสินค้าได้เห็นกองสินค้าได้เห็นโคซกจัดรายการภาคส่วนนึงก็บ่มีบ่ได้เบิ่งนะก็ฟังแต่เสียงเอาอยู่ทางบ้านคือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่หัวอยู่สวนอยู่หัวให้ไปหน้าบ่หรือว่าตามห้องล่าห้องการโฮงจากโฮงงานต่างๆมื้อนี้ก็ยังบ่ได้พักเวียกทางบางท่านก็บ่ได้พักเลยเฮ็ดตลอดนะภาคส่วนก็เฮ็ดเป็นกะกะเช้ากะแลงกะดึกนี่นี่ก็ถือว่าเป็นภาคเช้า1ชั่วโมงกับการผ่านขยายเวียกงานของทางบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งยกสรรพคุณอาหารเสริมทั้ง6ประเภทมาว่ากันนะมาโอ้มาล้มเพื่อให้เพื่อนมิตรแฟนรายการพวกเราได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลอาหารเสริมแต่ละประเภทของทั้งลองลิสต์พวกเราจำหน่ายในปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็สิแม่นติดตามนะทางโทรภาพป้องกันความสงบบางท่านก็ติดตามทางวิทยุก็ถือว่าก็แบ่งกันไป2ภาคส่วนนะคันว่าทั้งโทรภาพก็เป็นเวลา 14:30 จนถึง 16:00 ทางโทรภาพปกสเฮาเดอร์ก็ติดตามทางภาคส่วนนั้นนะภาคส่วนตอนเช้ากันแล้วว่าเริ่มกันแต่ 9:00 พุ่นละจนฮอด 11:00 นะแต่ว่าในต้นเดือนหน้านี่รายการลองเล็ดของเฮาจะยับเวลาไปอยู่ที่ 10:00-11:00 เด้อตอนเช้าๆ 9:00 ถึง 10:00 นี่แล้วแม่นจะเป็นรายการของทางสถานีเพิ่นได้นะมีรายการเฮาเนาะรายการลองลิดจะยับขึ้นไปประมาณอยู่10:00ถึง11:00นะกับพอดีพองามนะเอาแต่เช้าแต่เสียวบางทานก็ยังบ่ลุกตอนนอนทํานะรายการของเฮาก็ส่วนสร้างรายรับอุปถัมภ์อันเอิ้นว่ารับอุปถัมภ์รายการจากทางบริษัทลองลิดการค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักแล้วก็ยังเป็นบริษัทที่จําหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางและหับสร้างแบรนด์สินค้านะจะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนอกจากนั้นก็ยังมีโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านปิงแบ่ซอยนิยมแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้แบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องห้านไข่ยานนางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการและเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมขอบใจห้านไข่ยาแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมซึ่งเป็นตัวแทนของลองลิดพวกเฮาเนาะแล้วก็ขอบใจห้านท้าวพันโมบายโฟนอยู่ที่หนองแมงดาขอบใจห้านนางพิมพ์สอนหนองแมงดานะเมืองไซแข็งอุดมไซซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้เฉพาะรายการลองลิดพวกเฮาในปัจจุบันนี้ยังรับโฆษณาประสาสัมพันธ์คือเก่านะก็มีทั้งผู้อยู่แล้วก็ผู้ออกไปนะบางท่านก็เฮ็ดสัญญาได้3เดือน6เดือนหรือว่าปีหนึ่งฮอดขวบแล้วก็ถือว่าเบิดเวลากับออกไปแล้วผู้ใหม่ก็เข้ามาภาคส่วนที่ยังอยู่ก็แม่นต่อสัญญากันไปเรื่อยๆนะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พวกเฮานะกับโคซกเบาไทยจะผันขยายเวียกงานธุรกิจของท่านให้ฮู้แจ้งแล้วก็กว้างขวางให้แก่บรรดาลูกค้าเพื่อนมิตรแฟนรายการในรับรู้ธุรกิจของทานให้มันขยายไปกว้างขวางขึ้นเติมด้วยช่องทางทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และเผยแพร่ออกทางโซเชียลมีเดียก็คือ Facebook ทางเพจแห่งชาติลาวซึ่งมีผู้ติดตามหลายกว่า 500,000 คนนะอันนั้นก็คือช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆออกสู่โลกภายนอกสู่สังคมบางท่านก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ได้เบอร์โทรศัพท์
ได้ข้อมูลอาหารเสริมต่างๆก็สั่งซื้อก็ถือว่ารายการที่โคศกจัดจะได้ครับส่วนลดพิเศษให้จัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้อทั้ง6ประเภทอาหารเสริมของทั้งลองฤทธิ์พวกเฮากระโทษไปรถเนาะมีรายการมีปัญหาของสุขภาพในแนวใดนะทั้งภายในภายนอกมีปัญหายังกับโอกลมทั้งห้องการพวกเฮาได้จะมีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพทั้ง6ประเภทของพวกเฮานะเอาไปฟังเพลงกันก่อนมินิสโมงเดียวได้มีรายการบ่ได้หลายปานใดเนาะสโมงเดียวก็จะเปิดเพลงสู่ฟังได้แล้วก็โอลุมกันเกี่ยวกับอาหารเสริมของลองลิสเฉพาะเลยเฉพาะ1สโมงวันเสาร์เด้อคายวันจันทร์ฮอดสุกแล้วแม่นจะยกเอาพวกพลอุปถัมภ์รายการมาเว้ามาว่ากันนําแต่ว่ามื้อนี้ตอนเช้า1สโมง 9:50 มีแต่เฉพาะอาหารเสริมของลองลิสเท่านั้นเนาะสวัสดีบ้านนาอาคมสมหวังเพลงนี้มันม่วนให้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการที่ได้พักผ่อนในมือวันพักผ่อนวันเสาร์มื้อนี้มันม่วนกันจ้ะ

0: านนานะก็ถือว่าเป็นบทเพลงเกี่ยวกับเรื่องของชีวทัศน์ธรรมชาติเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเอิ้นว่าวิถีชีวิตนะพื้นบ้านชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนพวกเขานี่แหละนะก็เป็นมะลางอาจารย์อาคมสมหวังเพิ่นเนาะเก่าๆมามอบให้มื้อนี้แต่ว่าสปอร์ตต่างๆจะบ่ได้เปิดเนาะมีรายการโคศกจะรักษาเวลาเพื่อเว้าเรื่องกับสรรพคุณอาหารเสริมแล้วก็เปิดเพลงในแต่ละวันเสาร์เนาะก็ถือว่าขอบใจทุกๆท่านที่เข้ามาชมมาเบิ่งนะสนใจทักทายสบายดีเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้ต้องการอยากสั่งซื้ออาหารเสริมก็กดไปที่เบอร์020-9829-4228เลยเด้อมีรายการเฮาพวกเฮาพร้อมส่งให้เนาะเฉพาะนครระยองจันทน์พนักงานจะส่งให้นะทั้ง4ตัวเมืองถ้าหากว่าบ่ไกลสถานที่เส้นทางบ่ยุ่งยากก็แม่นพนักงานจะเอารถไปส่งให้ฮอดเฮือนเลยเนาะคันต่างแขวงจะผ่านขนส่งเนาะมีรายการจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทพวกเฮาเนาะเฮามาเริ่มกันอยู่ที่อาหารเสริมบำรุงสายตากันก่อนเนาะอาหารเสริมบำรุงสายตามีชื่อเต็มว่าโคลาลินพาร์ตเนาะหลายๆท่านก็สิเคยได้ฟังแล้วก็ได้ยินตลอดเนาะเพราะว่าอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตานี่มันจัดจำหน่ายมาโดดแล้วมาโดดแล้วนะเป็นแคปซูล1กัปมี30เม็ด1กัปมี30เม็ดรับประทานได้มีรายการเฮาผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาก็กินได้คือกันแห้งดีเลยบ่เป็นแห้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ดวงตาของเฮาเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าอนาคตต่อหน้าอายุหลายขึ้นแล้วมันสิมีกันสิเกิดหนึ่งขึ้นกับร่างกายเฮาสิเกิดหนึ่งขึ้นกับอวัยวะประเภทใดหรือว่าตัวใดในร่างกายแต่ว่าตัวนี้จะบำรุงเรื่องของสายตาเฮารับประทานไว้ละดีที่สุดมีรายการเฮาเด้อเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้ดวงตาพวกเฮามีความแข็งแรงนะต่อกับปัญหาอาการที่มันจะเข้ามาก็คืออาการต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมหรือว่าอาการสู่แสงสู่ลมบ่ได้เนาะบางทีพ่อแม่เฮาก็ยังบ่ได้เป็นอย่างตอนนี้ก็ดีใจนําแต่ภาคส่วนนึงก็เป็นมาดลแล้วเด้เป็นมาดลแต่ว่าบ่ค่อยได้เอาใจใส่เนาะบ่ค่อยได้เอาใจใส่เบิ่งแยงแล้วก็เงื่อนไขก็บ่มีแดซั่นแต่ไปเนาะก็มีบ่มีเวลาจะต้องมาดูแลก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเป็นตามเกิดปล่อยมันไปตามเวลาให้มันพิสูจน์ว่าซั่นแต่สุดท้ายมามันก็เห็นผลแท้ๆบ่ได้เห็นผลในทางที่ดีได้เห็นผลในทางที่บ่ดีต่อดวงตาของเฮาก็คืออาจจะเฮ็ดให้ดวงตาของท่านบ่ได้ใช้เวียกก่อนไวอันควรเนาะเขาเอิ้นว่าเสื่อมไปแล้วก็เสียไปก่อนไวอันควรเนาะก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นในดวงตาของเฮาทุกเพศทุกวัยหลายๆเรื่องแก้วตาเรื่องดวงตาเฮานี่บ่มีขายได้ตามห้องท้องตลาดตามห้างอะไรตามห้างสรรพสินค้าต่างๆโอ้ไปถามซื้อดวงไปถามซื้อตาเด้มันก็บ่มีเด้เนาะคันตารถมันมีตารถก็มีแท้นะเป็นวัตถุเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่าคนเฮานี่โอ้มันบ่มีแล้วมีแต่การนี่มันเกิดมานําเฮาใหญ่นําเฮาแล้วก็ตายไปพร้อมเฮาอีกนะมีแต่ว่าเฮาจะต้องได้ดูแลบำรุงรักษาดวงตาคู่นี้ให้มันใช้งานไปดนๆเนาะอันนั้นแหละก็คือสิ่งที่เราต้องการอยากให้มันดีก็เลยนำมาจำหน่ายมาต้นมาฝากเอาให้พ่อแม่เรานี่ได้มีดวงตาที่ใสเบิ่งแล้วบ่มีภาพซ้อนเบิ่งแล้วให้มันโฟกัสสิ่งของได้ชัดเจนนะก็เป็นการบำรุงทั้งเส้นประสาทและก็สมองไปนำนะแล้วก็ภาคส่วนหนึ่งก็แม่นมีอาการคันเด้นะมีอาการคันอาการแสบมีขีดตาพร้อมมีน้ำตาไหลพร้อมบางท่านก็ได้บางท่านก็มักติดเสื้อแบคทีเรียติดมาโดดแรกกับบ่เซาอาการเครื่องเก่าคันเป็นตุ่มเป็นหยังเป็นพื้นแดงหรือว่าอาการที่ว่าแสบตลอดนะอันนี้ก็ถือว่าหลายๆปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ไปเช็คไปกวดเบิ่งรายละเอียดคักๆ ก็คือการไปเช็คไปเช็คไปกวดเนาะให้ผ่านเครื่องมือที่ทันสมัยกวดซอกมาฮู้แล้วนะเฮาฮู้แล้วอาการจังซั่นจังซี่ที่มันเป็นในเวลานี้เฮาจะหมุนไส้ในช่องทางใดทางเลือกตัวใดก็แนะนำนะบางท่านก็สิใช้ทางเลือกของทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าช่วยบางท่านก็สิช่วยเกี่ยวกับเรื่องของทางเลือกอาหารเสริมเข้าช่วยอันนี้ก็สุดแล้วแต่เนาะแต่ว่าลองฤทธิ์ของเฮาจัดจำหน่ายอาหารเสริมบำรุงสายตา กับภาคส่วนที่สนใจอยากรับประทานอยากรับประทานก็แม่นยินดีให้ข้อมูลเนาะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมประเภทโคลาลินพาสประเภทใหม่สรรพคุณดีๆเนาะกลายเป็นซุปเปอร์พาสกลายเป็นซุปเปอร์อาหารเสริมกับดวงตาไปแล้วในยามนี้หลายๆคนแกมันสั่งซื้อไปนะสั่งซื้อไปทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศเฮาก็จัดส่งให้นะอันนี้ก็ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลังไมค์หรือว่าทั้งหน้าไมค์ก็ได้แต่ว่าคันจะโทรเข้ามานําไมค์ให้โค้ชส่งให้ข้อมูลนี่เวลาของเฮามันยังน้อยเกินไปในการล้มกันครับให้กดไปที่เบอร์ทั้งหลังไมค์เลยที่020-9829-4228เด้อมีรายการเฮาเนาะก็ถือว่าให้ช่องทางเกี่ยวกับเข้าถึงข้อมูลได้หลายขึ้นเติมด้วยเบอร์โทรศัพท์ทั้งบอดแอปและก็เบอร์โทรเลยอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพาสของทั้งลองลิตพอเฮานะจัดจงพีทั่วประเทศเลยนะผ่านไป1บทเพลงแล้วก็ผ่านไป1อาหารเสริมสบายดีเพื่อนมิตรทั้งเพจแห่งชาติลาวสบายดีทั้งวัดศรีวิไลขอเพลงอาจารย์คำภูทวีวันในเพลงอย่างน้อเพลงอย่างน้อให้คอมเมนต์เข้ามาเลยเด้อจ้าเด้ออยากฟังเพลงอย่างคอมเมนต์เข้ามาเลยเนาะสบายดีจันทาสอนจันทลานไซเจ้าแล้วก็สบายดีเพื่อนมิตรทางเฟซบุ๊กบ่าวไทยน้ำแดงมื้อนี้ก็ไลฟ์สดนำสบายท่านอันนาบุญโฮอาบุญโทมบ่ที่เข้ามาเบิ่งในตอนนี้นะสบายดีเด้อสบายดีเจ้าติดตามท่านโฮมเข้ามาเบิ่งเนาะสนใจเพียงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ทางเฟซบุ๊กโคศกเด้อจ้าสบายดีเจ้า
1: สบายดี
0: จ้าสบายดีเจ้า
1: ว
0: ้
1: า
0: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเอาเพลงหยังเจ้าเอาเพลงหยังเจ้าเออมื้อนี้เอาไว้ๆจักหน่อยเพราะว่าสมองเดียวเด้อเจ้าเด้อ
1: เอาเพลงอันตาจนฟังป่วยเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยขอบใจเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าเจ้าสบายดีเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมประเภทต่อไปจีโกพลาจักหน่อยมีรายการเฮาไปฟังเพลงนี้ก่อนเจ้าฝากฝ้าไก่กันศิลปินอุดรวงศ์ศรีฝ่ายแก่เพื่อนมิตรแฟนรายการทั่วประเทศได้ฟังน้ำกันเจ้า

เออนี่รายการเฮาเซาๆเย็นๆซึ้งๆแน่เนาะเอาใจเพลงนี้มันน่ะฝากให้แกทางอีเมลดาววอนบรรทัดข่าวเด้อโอ้มันมักแฮงในเพลงนี้โอ้คันได้ติดตามรายการโคศกบ่าวไทยนี่ในแนวลูกกุ้งแดน่ะเป็นเพลงลาวรุ่นเก่าๆจักหน่อยสมัยนั้นแล้วก็สมัยนี้ได้ปนกันไปนะแต่ว่าเฉพาะเมื่อวันเสาร์นี่โคศกจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของลูกกุ้งกับสตุ๊กลูกทุ่งรุ่นเก่าๆจักหน่อยเด้เออเอาแบบเงาๆจะหน่อยเนาะเอาใจผู้ที่มักฟังเพลงในแนวสบายๆสไตล์คลาสสิกนะอากาศคอกันถ้าสบายดีขึ้นมารถเนาะมีรายการในยามในการ1ชั่วโมงกับบ่หลายและกับบ่น้อยในการฟังเพลงยกปัญหาอาหารเสริมมาว่าๆกันอยู่ตลอดดอกนะเฉพาะอาหารเสริมจีโก้พลาสพอก็เป็นประเภทที่2ที่โกซุกจะยกขึ้นมาว่ากันนะเพราะว่าจีโก้พลาสนี่ก็ถือว่าคันจะเว้าในอาหารเสริมอยู่ในเป็นนัมเบอร์1ก็ว่าแม่นเนาะเป็นอันดับ1ของสินค้าของทั้งบริษัทลองลิตเพิ่นจำหน่ายนะอันดับ1เลยแหละตัวนี้มันถือว่าสรรพคุณนี่หลากหลายนะสรรพคุณนี่หลากหลายมูลไส้หลายใหญ่หลายอย่างดูแลได้หลายแนวว่าทั่วไปเนาะรับประทานแล้วอาจจะช่วยทานนอนหลับดีนอนหลับดีหลังจากเฮานอนหลับดีแล้วก็ห่างกายเฮาก็ถือว่ามีการซ่อมแซมแล้วเนาะพักผ่อนทั้งสมองทั้งเส้นประสาททั้งกล้ามเนื้อทั้งกระดูกทั้งหยังทุกอย่างเฮาได้นอนเด้ได้นอนให้ห่างกายเฮามันก็ได้คือได้พักจักแน่เนาะบ่ได้แตกต่างกับรถกับรางเฮานี่แหละเนาะครับตลอดบ่พักก็บ่ได้แต่ต้องได้พักแด้จอดแด้เนาะบางทีบางท่านก็บ่ฮู้จักเทคนิคในการปฏิบัติรักษารถก็คือการรักษาคนเฮานี่แหละสุขภาพแข็งแรงเฮานี่แหละสุขภาพภายในเฮาบางท่านก็ฮู้จักเทคนิคการดูแลสุขภาพเทคนิคการดูแลรถอันเดียวกันเนาะฮักรถคือลูกฮักเลือดคือน้ำมันอันแหละเพิ่นเว้าว่าการดูแลสุขภาพจีโก้พลาสมีรายการเฮาพักส่วนนี้ปัญหาเรื่องอาการนอนบ่หลับนอนบ่หลับก็มีหลายแบบคันสิเว้าแล้วก็มันก็มีหลายแนวนะเนาะว่านอนบ่หลับก็ได้บางท่านก็สิเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียมาให้ก็มีพยาธิประจําตัวแด่หลายๆอย่างอันนี้เอาเป็นแบบรวมๆให้เนาะช่วยให้ท่านนอนหลับดีนอนหลับดีแล้วก็สร้างเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์เมลานินขึ้นหลายเฉพาะภาคส่วนที่ปัญหาเรื่องเลือดจางตูเลืองตูซีดนะอันนี้ดีเลยดีเหมาะสมลองเบิ่งเด้อมีรายการที่เป็นมหัดเล็กเด็กน้อยผู้ที่มีปัญหาเรื่องเลือดจางหรือว่าเป็นทรัสซีเมียต่างๆนี่เอาให้ลูกกินดีได้มีรายการเด้อผู้สูงอายุผู้ไว้ทํางานคือเฮาเด็กแห้งสรรหาและเรื่องอาหารเสริมเพื่ออย่างเพื่อว่ามันเป็นการต่อเติมเป็นการเสริมสร้างให้ร่างกายเฮาแข็งแรงโดยที่แบบว่าบ่ต้องคิดอย่างไรกับอาหารการกินบางทีเฮาบ่ได้ออกตลาดตะลีบ่ได้ไปซื้ออาหารที่มีราคาแพงๆมากินย้อนว่าเฮากับเงินค้ำกับบ่หลายแด้เนาะบางครอบบางครัวก็ได้โอ้สิไปซอกหาเมนูจานเด็ดๆราคาแพงๆมาประกอบอาหารให้ครอบครัวนึงได้กินนี่ก็บ่ไหวคือกันเด้แต่ละมื้อนี่ยังต่ำสุดก็ 3-4 แสน 5 แสนแล้วเด้ออกตลาดก็สิได้อาหารแซ่บๆมาเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่ได้หมายความว่าที่กินอาหารเสริมประเภทจีโก้แล้วเข้าแล้วน้ำมันก็บ่แม่นแต่ว่าอันนี้มันเป็นอาหารที่เฮาจะเสริมเติมนะเสริมเติมเติมแต่งในการให้โปรตีนวิตามินเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้นเติมอีกเนาะเพิ่มขึ้นเติมอีกด้วยอาหารเสริมประเภทนี้บางท่านนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเด้นะไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันมันหุ้มตับหุ้มหัวใจไปกวดพ่อแล้วเด้เนาะเอาไปกวดพ่อมาแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตแล้วนะการอยู่การกินต่างๆก็ได้คลำคำแคบก็ต้องได้เบิ่งก่อนจะเอาเข้าปากก็ต้องได้เบิ่งกินงำๆบ่คำหาท้องแม่นได้ต้องกินแล้วต้องได้เบิ่งว่าเฮามีพยาธิอีหยังแดนในร่างกายเฮาในเมื่อเฮาเป็นไขมันเฮาเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องมีระเบียบในการกินเพื่อว่าบ่ให้ไปเพิ่มเติมปัญหามันใหญ่ขึ้นเติมนะบางท่านก็สิแม่นว่าโอ้สรรหาอาหารเสริมประเภทที่แบบว่าดีต่อสุขภาพก็ต้องได้เบิ่งคือกันเนาะก็ต้องได้เบิ่งที่ไปที่มาก็ต้องได้เบิ่งว่ามันมาจากภาคส่วนใดให้มันละเอียดให้มันโฟกัสว่ามันของแท้ๆดีๆมีคุณภาพเข้าสู่ร่างกายจีโก้พลาสยังมีสรรพคุณอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เฒ่าผู้แก่เฮานี่ดีก็คือเรื่องของกระดูกนะเรื่องของกระดูก
คนป่วยขออภัยผู้ที่สูงอายุขึ้นไปเนาะผู้ที่สูงอายุขึ้นไปนี่ปัญหาเรื่องของคอกระดูกจะมีปัญหาลดนี่บ่ว่าที่เฮานี่คือโคซุกหรือว่าภัยก็ตามอายุหลายขึ้นเนาะคอต่อหัวเข่าคอตีนคอมือต่างๆนี่จะหลุมเนาะจะมีเสียงดังก๊อกๆแก๊กๆแหมย่อมน้ํามันคอมันเบิดแล้วดิเนาะหรือว่าบรรดาเรื่องของกระดูกม้วนกระดูกมันจะเกิดอาการที่บ่พุพุยขึ้นมาแตกหักได้ง่ายสมมุติว่านี่กรณีที่ท่านผู้ฟังได้ไปพาลาดล้มอยู่บันไดบนหนึ่งซะไปเนาะที่จริงแล้วมันบ่สมควรหักเลยมันบ่ได้มีอย่างนักหนาเลยแต่ว่ามันแตกมันหักได้จังใดมันบ่สมควรจะต้องแตกบ่สมควรจะต้องหักย้อนว่ามันบ่มีความแข็งแรงในกระดูกในม้วนกระดูกนั้นๆเนาะอยู่ว่าจุดใดอยู่คอต่อแขนอยู่หัวเข่าอยู่บอนใดก็ตามสิ่งที่มันบ่ควรจะหักมันก็หักเนาะย้อนว่ามวลกระดูกเฮามันบ่แข็งแรงนะถ้าได้จีโก้พาสพวกเฮานี่มันบำรุงกระดูกโดยตรงเลยนะบำรุงกระดูกโดยตรงได้ดีเลยสร้างเมื่อกระดูกที่แข็งแรงอีพ่อแม่อยู่กันอยู่ซ้ำบ่ได้ไปใส่ไม่ได้มีโอกาสได้ฟังวิทยุได้ฟังการไลฟ์สดทานทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ทางเพจเอาเบอร์โทรศัพท์ไว้โลดเนาะรับประทานไว้ละดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุเฮานะป้องกันได้คันเฮากระดูกแข็งแรงแล้วการโยกง่ายการเคลื่อนไหวห่างกายสรีระต่างๆนี่ก็จะดีขึ้นนอกจากบำรุงกระดูกแล้วยังไปช่วยให้บรรดากล้ามเนื้อเส้นเอ็นระบบเส้นเลือดต่างๆนี่ไหลเวียนดีเนาะเฮ็ดให้บ่ให้เกิดอาการมึนซานี่สาเหตุของอาการมึนซาตามปลายตีนปลายมือตามหัวเข่าเบื้องใดเบื้องหนึ่งในห่างกายนี่เกิดจากอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดเพราะว่ามันไปตันอยู่น้ำท่อเส้นเลือดคล้ายๆกับท่อตัวโยกอย่างเขานี่แหละเนาะเขาใส่งานมาดนไขมันมันโอบมันติดเลือดมันก็เดินแมนแลนบ่สะดวกไปรอเลี้ยงห่างกายแต่ละอวัยวะบ่ทั่วบ่ถึงฮอดปลายตีนปลายมือไปละมึนซานะไปรอเลี้ยงห่างกายบ่สะดวกนะเกิดเพราะว่าอาการมึนอาการซาอาการเป็นลอยเป็นอาการกล้ามเนื้อคอดเกิดขึ้นมาแบบที่เฮาบ่เคยเป็นมาก่อนบางท่านรู้สึกหัวใจเต้นที่ปกติย้อนว่าระบบเส้นเลือดเฮามันไหลเวียนบ่สะดวกมันเกิดอาการกระตุกคือกระโป้มน้ํานี่นะมันโป้มน้ํานี่โป้มให้มันไปน้ํานี่แต่ว่าน้ํามันบ่ไปตามแรงดันของโป้มน้ําเนาะก็คือกับหัวใจนี่มันเต้นออกเต้นเข้ามันก็สูบออกสูบเข้าเลือดมันก็ไปเราเลี้ยงห่างกายแต่ว่าปกติแล้วถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องของไขมันอุดตันเส้นเลือดนี่เลือดจะสูบฉีดได้ยากหัวใจตีผิดปกตินะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวกระทันหันก็มีนะมาพักส่วนนึงเกิดอาการเจ็บหัวแห้งๆรู้สึกว่าแน่นหัวใจที่หัวแห้งขึ้นไปล้มตึงบัดเดียวเกิดอาการเป็นอัมพฤกษ์ไปนะย้อนว่าระบบเส้นเลือดนําออกซิเจนขึ้นไปเราเลี้ยงสมองบ่ทั่วถึงนี่แหละเกิดจากอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดเฮาควรจะหาวิธีป้องกันแล้วก็แก้ไขแล้วก็คลำคำแคบดำรงชีวิตให้มันมีความเขาก็จะปลอดภัยไว้ก่อนนะบ่จำเป็นบ่ต้องไปเสี่ยงกับเรื่องที่มันจะทำลายสุขภาพบางท่านนี่กินเครื่องดื่มที่มึนเมากิน 4-5 มื้อซ้อนบ่มีสิทธิ์สวงกลางคืนกับบ่ได้นอนดื่มตลอดเลยนะพักผ่อนหน่อยเดี๋ยวเห็นบ่ห่างกายเริ่มมีความดันขึ้นเริ่มมีปัญหาเฮาต้องได้เข้าใจว่าสาเหตุของมันเกิดขึ้นมาย้อนหยังย้อนการที่เฮากินแบบบ่คลำคำแคบบางพักส่วนนี้เป็นเบาหวานก็คือกันเนาะอันนี้ก็บางฮู้เป็นเบาหวานแล้วแต่ว่ายังดันทุลังยังไปเอาแต่สิ่งที่มันเป็นพาหะเข้ามาสู่เติมอีกแห้งไปเพิ่มเติมขึ้นเติมนะเอาจีโก้พาสเพื่อนไปช่วยลดพรไขมันมีรายการได้หลักๆ2มาแม่นปรับน้ําตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบางคนนี่ก็แม่นกู้ค่าน้ําตาลขึ้นสูงไปกวดพ่อและมาจ้ําเบิ่งมือมากวดเบิ่งค่าความดันโอ้มันขึ้นสูงบ่ได้นะเฮาต้องได้ดีแนะนําคักๆแท้ๆเลยมันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้มันฮู้จักว่าแต่ละมื้อเฮามีความดันมีอะไรเฮาซื้อไว้ลูกอันนี้กวดความดันซื้อมามันก็บ่ได้แพงดอกอันกวดความดันก็ได้เนาะซื้อมาปะไว้เฮือนหั่นคันเฮาฮู้เฮาบ่จ้ําใส่หัวปู่มือนี่จ้ําใส่ไว้มากวดเบิ่งมื้อนี้ปกติ
มืออื่นขึ้นมันรู้สึกว่าเจ็บหัวมาจําใส่โอ้มันขึ้นแหละหั่นดิเฮาไปกินหยังผิดบ่หรือว่าเฮาคืนนี้เฮาบ่ได้นอนบ่หรือว่าเฮาไปกินอันใดนี่หรือปัญหาเรื่องของสภาพในคิดบ่มันก็เป็นผลเรื่องซื้อไปกวดไปรถตัวนั้นนะแต่ว่าพวกเฮาก็มีจําหน่ายแต่ว่าในช่วงก่อนนี้พวกเฮาก็จําหน่ายก็คือแบบเป็นของแถมให้เนาะเป็นของแถมให้ซื้ออาหารเสริมจีโก้พลาดแล้วจะแถมเครื่องกวดความดันให้นําอีกอันนี้ก็คือนโยบายพิเศษของทางรองฤทธิ์พวกเฮานะเป็นการคืนกําไรให้ลูกค้าแล้วก็เป็นมะลัยน้ําใจของทางรองฤทธิ์พวกเฮานะอันนี้ก็เธอมีแผนจะมอบให้อยู่เด้อเฉพาะภาคส่วนใดที่ว่าสร้างซื้ออาหารเสริมจีโก้พลาดตัวนี้เด้ออันนี้ก็ถือว่าให้กดไปที่เบอร์ทั้งหลังไม้เบิ่งว่าเพิ่นจะมีนโยบายให้หรือบ่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องวัดแทกและความดันให้ฟรีๆเลยนะมีรายการให้ฟรีๆเลยนะบ่ได้ซื้อจัดส่งให้เฉพาะอาหารเสริมจีโก้พลาดนะนอกจากนั้นแล้วยังไปช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดนะแล่นได้ดีนะจีโก้พลาดเด้อสำคัญหลายตอนนี้เธอว่าแนะนำให้แก่ภาคส่วนที่ปัญหาเรื่องของเบาหวานไขมันความดันกระดูกนะเจ็บหัวเบื้องเดียวเจ็บหัวซ้ำเหื้อกระดูกทับเส้นมักเจ็บเส้นประสาทเจ็บออดออดแอดแอดเจ็บกระดูกสันหลังและลายแนวจีโก้พลาดพวกเขาเป็นอาหารเสริมมาลองเบิ่งมาเปิดใจมาล้มกันเบิ่งเนาะถามบางคนก็ได้ว่าเป็นอย่างบ่ได้หมายความว่าจะต้องเอาเด้ถามบางคนเพื่อความสบายใจหลายท่านก็รับประทานอยู่ในตอนนี้ก็จัดส่งให้ทุกๆมืออยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเนาะกับอาหารเสริมประเภทจีโก้พลาดของเราจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เจ้ากดสั่งซื้อได้เลยเนาะมีรายการที่เบอร์020-9829-4228เด้ออันนี้เป็นเบอร์ห้องการของเราจัดส่งให้ไปฟังเพลงอีกเติมขั้นเวลาในหนึ่งมีรายการเฮาฟังเพลงม่วนๆสะก่อนผ่อนคลายในเช้าของวันเสาร์กะทินหัวใจเพลงนี้จากศิลปินเวียงมอนซ้อนดำเนินเก้าๆจักหน่อย

จ้านะก็ถือว่าศิลปินเวียงมอนสอนดำเนินนะเพลงนี้ก็ที่เคยได้ยินเนาะมีรายการเก่าๆจักน้อยรุ่นพอพอแล้วรุ่นนี้พออีเมตเก่าๆเมื่อก่อนเพลงนี้ก็ยังคงคล้องใจมิตรภาษาเนาะมอบให้ตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการนะที่อยากฟังในแนวเพลงเก่าๆเด้อว่าซั่นแต่ไปนะยุค90ยุค80ยุค85 8690 95พุ่นแล้วเปิดสู่กันฟังเรียกว่าเพลงลูกกุ้งนะแนวดนตรีแบบฟังสบายสบายสบายดีพ่อแม่เฮาเด้ออยู่เถียงนาเถียงไห่มื้อนี้ฝนตกบ่อยู่เขตใดบ่อนใดฝนตกหรือว่าแดดร้อนก็สั่งทายสบายดีเข้ามาเนาะต่อไปมีรายการเฮายกมาว่ากันเติมมื้อนี้ก็ FC แฟนรายการทาง Facebook ก็หลายนะมื้อนี้ก็ทั้งท่านวัดทั้งท่านมอนแก้วคำดีท่านนางสาวมอนแก้วคำดีก็มาเบิ่งเนาะเอาอยู่ดีมีแฮงเด้อส่วนเพลงท่านวัดนี่ขอเพลงอาจารย์คำภูทวีวัฒน์นี่ยังบ่ฮู้จะเอาเพลงไงเพิ่นเนาะงานสิลองเบิ่งจักหน่อยเดี๋ยวจะที่มีเพลงต่อไปอยู่เนาะส่วนอาหารเสริมประเภทต่อไปก็คือโมทินาผักขาวทองมีรายการเฮาเนาะสินค้าของทางลองเล็ดพวกเฮานี่มีหลายแนวนะเฉพาะผู้ที่มักรับประทานอาหารเสริมก็แม่นเจาะจงเลยได้เลือกเฟ้นแต่สิ่งดีเพราะว่ารับประทานแล้วมันเห็นผลเลยเนาะรับประทานแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันดีขึ้นมันดีขึ้นเมื่อก่อนนี่รู้สึกมักเป็นไอเป็นวัดจามฟิดฟิดฟัดฟัดเมื่อก่อนได้รับประทานมาได้6เดือนหรือว่าปีหนึ่งนี่ปรากฏการณ์ในร่างกายก็มีการเปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยเป็นคนอ่อนแอจากที่เคยเป็นคนหน้าเหลืองกลายเป็นคนหน้าแดงตุ้ยพีดีงามขึ้นมาโดยที่บ่ฮู้ว่าตัวเองกินอาหารเสริมโมทินาผักขาวทองซําเด้บางท่านได้โอ้เมื่อก่อนนี่เป็นแท้มักเป็นไอมักเป็นวัดเป็นไข้เป็นหนาวมักเจ็บท้องนะเป็นภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยหลังจากผ่านไป6เดือนหรือว่าปีหนึ่งหลังจากได้รับประทานอาหารเสริมของลองเล็ดคือประเภทผักขาวทองมันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านประเภทผักขาวทองนี่แหละนะแล้วร่างกายจะมีการปรับสภาพเข้าสู่โหมดของประเภทสมุนไพรของผักขาวทองเฮาอาจจะไปช่วยดูแลสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนี่แข็งแรงขึ้นต่อต้านไวรัสมักเคยมักเป็นวัดเป็นไอมักเจ็บท้องมักเป็นโรคเบื่ออาหารปัจจุบันได้กินข้าวแซ่บนอนหลับดีก็เปลี่ยนไปเนาะย้อนมากินอาหารเสริมอันนี้ก็เป็นผลดีนะภาคส่วนหนึ่งที่ยังบ่ทันได้เข้าถึงอาหารเสริมประเภทโมทินาผักขาวทองก็ลองเบิ่งเนาะมีรายการเฮาก็ได้รู้สึกว่าได้มีโอกาสได้ฟังรายการของโคสุกเบาไทยมาเว้ามาว่ายกมาพันขยายสรรพคุณอาหารเสริมแต่ละประเภทก็รู้สึกถึกกับพยาธิตัวเองในร่างกายเนาะเฮามาลองวางความตัดสินใจเบิ่งนะเอาจักกอง2กองก็บ่ว่ากันหรือว่าสิทอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้บ่เป็นหยังเด้อเพราะว่าบางภาคส่วนนี้อาการป่วยมักเจ็บมักป่วยนี่มันเกิดขึ้นย้อนว่าย้อนเกิดขึ้นมาจากระบบภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอนะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนี่มันอ่อนแอนะซึ่งจะมักเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่บ่เหมาะสมนะมีรายการเฮาเด้อ1แม่นพักผ่อนน้อยบ่หลับบ่นอนนี่เนาะบ่หลับบ่นอนล้ออยู่ซั่นย้อนมาเฮ็ดเหตุการณ์หลายอันนี้ก็ปกตินะอันนี้หลักๆก็คือการพักผ่อนน้อยอาการออกกำลังกายที่บ่ได้มาตรฐานออกกำลังกายก็บ่สม่ำเสมอออกยกๆแยกๆบ่ได้เหือว่าซั่นไปบางท่านก็บ่ได้ออกเลยมีแต่นอนอย่างเดียวเฮ็ดเวียกอย่างเดียวร่างกายบ่ได้มีการขับล้างสารพิษบ่ได้มีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยมีแต่นอนกับกินเฮ็ดเวียกตลอดนะหรือว่าการรับประทานอาหารที่บ่ครบหมวดครบหมู่นี่บางท่านก็กินแต่มูเดียวไม่มีบางมือก็กิน2มู3มูไปนะบามือเขาเรียกว่าครบ5มูต่อมือนึงนี่โทคักปันหยังหรือว่าแบ่งก็ได้บ่หยังดอกอาทิตย์นึง5วันก็กินมื้อละมูก็ได้ดอกถ้ามันครบหมดครบมูสิกินบาดเดียวมันก็สิหลายผู้เปิ้นเนาะก็แบ่งไปอาทิตย์นึงให้มันได้กินครบ5มูก็ได้แล้วนะมื้อนี้กินอันนี้มื้ออื่นกินนั้นแกให้ก็ดีคือกันนะบางท่านก็กินมื้อเดียว5มูเลยแต่ว่าแบ่งกินทีละน้อยเอาก็ได้นะมันก็ถือว่าแล้วแต่เงื่อนไขของครอบครัวให้มันดอกกันก็ได้นี่ก็ถือว่าให้มันครบเครื่องเรื่องของหมวดหมู่อาหารมันจึงได้วิตามินได้สารดีๆเข้าสู่ร่างกายนะนอกจากนี้ยังเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิประจําตัวอีกเด้เนาะก็สิเจ็บสิป่วยดูๆบางท่านก็เป็นเบาหวานได้มันก็เป็นไขมันบางท่านก็สิมีปัญหาเรื่องของโรคผิวหนัง
บางท่านก็มีอาการเจ็บกระดูกกระเดี่ยวย้อนอาการบาดเจ็บเกิดอาการอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นระยะยาวนานเมื่อ30ปีหลังพุ่นละมาก่อนก็เลยอดออดแอดแอดบัตรคุมมือนี่กับโบสวงโบเสาก็มากเก็บมากป่วยไปอีกนะหรือว่าการภูมิแพ้ที่มันเกิดจากอากาศฝนตกจากสิเดเอฝนตกฟ้าลมก็ฝนตกฝนตกอากาศแดดร้อนต่างๆก็เกิดป่วยเกิดเจ็บขึ้นไปเนาะหลายแนวได้มีรายการเฮาเด้อสภาพแวดล้อมนี่ก็สำคัญคือกันเลยบางทานมือบ่ฝนตกก็ว่าเป็นวัดมันมือฝนตกก็เป็นไข้บัดมือน้ำท่วมมาเพราะว่าอาการพื้นคันขี้หิดขี้กากขึ้นอยู่บ่เซาจิเถื่อเยอะอันนี้ก็เทว่าห่างกายเฮาภูมิคุ้มกันมันต่ำแล้วนะมาเฮามาเริ่มต้นบำรุงห่างกายกันด้วยอาหารเสริมมุทินาภักข้าวทองกันลองเบิ่งเด้อมีรายการเฮาเด้อข้อมูลเพิ่มเติมมีเบอร์โทรศัพท์ให้สอบถามก็คือเบอร์020-9829-4228นั่นแล้วเนาะคำมื้อนี้บ่ทันมื้อวันจันทร์ก็โทรไปหาเพิ่นก็ได้หรือว่าสนใจก็โทรถามเพิ่นมื้อนี้ก็ดีบ่เป็นหยังดอกเนาะเว้าเรื่องความเอาใจใส่สุขภาพนี่มันต้องมาก่อนเด้นะมีเงินมีทองมีเฟอร์นิเจอร์เต็มตัวแต่ว่าทั้งไหนนี่โบเต็มห้อยนี่ก็บ่อยากใส่ไปได้คำก็ได้เนาะรถขี่รถลูๆได้จังหน่อยก็ป้าไปกินลงรถไปกินแนวบ่ได้กินหยังก็บ่ได้ก็บ่อยากปานใดมันต้องทั้งดีทุกอย่างนะเอาสุขภาพมันต้องมากันซะแหละทุกขอฮอดทุกคนเอาใจใส่เด้อกับปัญหาสุขภาพไปฟังเพลงอีกเพลงนึงในรายการเฮาสาวงามบ้านนาเพลงนี้นะเก่าๆจนอีกได้เคียนทองประกอบคำมอบให้จ้ะ

ฟังเพลงกำลังม่วนเนาะอีเมลเนาะโอ้ยรายการโคศกเบาไทยปฏิบัติอำลาพาจากรายการเอากระดาษคือว่าละมีรายการเอ้ยหนึ่งสองวงมันก็บริโดนปันใดนะก็พอได้ฟังได้ว่าโอ้ได้ล้มกันไปขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่อยู่เฮือนอยู่ซานบ่ได้ไปใส่ผักลาผักกาดสักเครื่องสักของให้ลูกให้เมียให้ลูกให้เต้าหรือว่าแตงอยู่ขอกินหรือว่าพักส่วนหนึ่งแกมันเดินทางไปเที่ยวเนาะขับรถขับลางก็ค่อยไปค่อยมาเด้อไอ้เบาโซเฟอร์สุดหล่อ ทั้งไอ้โซเฟอร์ค่อยไปค่อยมาเนาะตามถนนชนทางทั้งภาคส่วน13เหนือทั้ง13ใต้หรือว่าขอบเขตบริเวณ4ตัวเมืองนครหลวงจันทน์พวกเฮาทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศทั้งแล้วเนาะการเคลื่อนไหวการสัญจรต่างๆก็ถือว่าให้มีสตินะติดตามเบิ่งระบบเทคนิคของรถให้มันดีในยามฟ้ายามฝนก็ได้รถดีคนก็ต้องดีนะมีไหมนะสภาพทัศนวิสัยของคนของการขับขี่นะบักคันน้ำเมาแล้วก็ขับบกขับเลยนะคันเมาแล้วก็คันฝนตกแห้งก็จอดนะฝ่ามืดฝ่ามัวก็จอดสักก่อนก็ได้ไม่ต้องเฝ้าฟังหลักก็ได้เด้อก็ที่ว่ารายการของเรานี่พันขยายเวียกงานอาหารเสริมไปยุทธ์3ประเภทไปแล้วนายกมาเว้ามาว่ากันนะประสานสมทบกับบทเพลงมวลๆแต่ว่าเวลายังเหลือตั้งแต่6นาทีแล้วเนาะก็ยังเหลืออีกประเภทหนึ่งอาหารเสริมก็คืออารุเจนพาร์ทเดิมมีรายการเฮาอาหารเสริมบำรุงผิวพรรณในภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมบำรุงผิวพรรณให้มันสดใสเปล่งปังนะก็คืออารุเจนพาร์ทบำรุงเส้นผมคอกระดูกเส้นผมเล็บตีนเล็บมือข้อต่อต่างๆแม่นดีแล้วเนาะเธอช่วยให้สะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆช่วยให้เซลล์กลายเป็นหนุ่มเป็นสาวต่ออายุให้เฮานี่มันดูสดใสขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขแท้ๆการดูแลสุขภาพนี่แท้ๆเลยคือความจริงที่เพิ่นว่านั่นแหละเนาะเฮาเอาใจใส่กันสุขภาพเฮาแข็งแรงนี่ก็นานเจ็บนานป่วยนานเฒ่านานแก่คือเพิ่นว่าอีหลีเด้นะสารอาหารหลักๆกับการบำรุงผิวเฮาก็ต้องมีนะอยู่ใน1กับอาโรเจนพาร์ทพวกเฮานี่ก็เติมเต็มไปด้วยวิตามินซีคอลลาเจนนะกูต้าไอรอนกูต้าไฮโอนนะสารสกัดจากเม็ดองุ่นเอสตาเซนชินต่างๆนะอยู่ในส่วนผสมของทางอาโรเจนพาร์ทมีรายการเฮาดีๆนะสรรพคุณดีๆสินค้าดีๆของทางล่องลิดพวกเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็คืออาโรเจนพาร์ทเอาสมัครก่อนมานี่เนาะมีรายการเฮาพุ่นละไปสตาร์ทกันอยู่ที่มื้อวันจันทร์จังว่ากันอีกนะรายการพวกเฮาจะสตาร์ทกันที่วันจันทร์พุ่นต่อมื้ออื่นนี่พักพรรายการล่องลิดพวกเฮาปิดท้ายรายการอีก1บทเพลงก็คือหักครึ่งทางหักบ่ฮอดเป้าหมายหักบ่ฮอดจุดสุดยอดของชีวิตฮอดแต่ครึ่งทางก็พากันแยกแตกสลายเอาจบเพลงนี้นาโคซกเบาไทยพร้อมด้วยในสังคุ้มเครื่องเสียงทานสมสะอาดกะยูเคียงข้างกันไปในตะละมือมื้อวันจันทร์พบกันใหม่ตะมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: การเต้าหุ้มคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะผักคณะนำแนวรักสร้างชาติแขวงเสียงควางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรักสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครเวียงจันทน์ท่านเพชรสมนดาวงโซนคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรอสังสาดแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าหมความสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวรอสังสาดแขวงระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขันบ้านขันเมืองขันแขวงศึกษาหมการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนฮู้จักหักสาดมีน้ำใจสามัคคีปองโดงสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
3: แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าโฮมความสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเฮาโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะมันอยู่แข่งเสียงขวางติดผันกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้มันพวกเราได้เร่งใส่ในการผันขยายนั้นเหตุให้ทุกของเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเราก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปรับปรุงหักฐานปรับปรุงกิจการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียงงานต่างๆเป็นตัวเวียงงานเผ่าเวียงงานศาสนาพวกเราก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเฮาก็มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
2: ท่านเพชรสมนดาวงโซนให้ฮู้ตื่มว่าในต้นนั้นแนวเราสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสั่งสัตว์ทั่ว

คณะละครเสียงแคนเล้าของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: ได้หลายเดือนแล้วที่ต้องเฮ็ดคือจังว่าเงินคนละถงแบบนี้นะแม่นต้องคิดแนวใดก็มาลี
1: คิดแนวใดจังซั่นว่าเคยๆเว้าแล้วว่าตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในฐานะแบบนี้ข่อยจะต้องหาเงินเพื่อกุ้มตนเองเอาไว้ก่อนรายได้ก็สะพอแต่เงินเดือนจังซี่นะมันมีความจำเป็นที่ข่อยจะต้องวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขของข่อย
0: มาลีกว่าอ้ายจะก้าวมาถึงขั้นนี้มันบ่แม่นเรื่องธรรมดาใดอ้ายต้องบุกบืนผ่านพาอุปสรรคและข้อยุ่งยากนานาประการเมื่อถึงขั้นนี้แล้วจะให้อ้ายถอยหลังให้กับมันได้ในใดล่ะความจริงแล้วครอบครัวของพวกเขาก็บ่แม่นว่าจะยุ่งยากซับซ้อนถึงขั้นเก็บกู้หรือว่ายืมหนี้สินผู้อื่นมากินเลยแม้แต่พลตำรวจล่าและกรรมกร3ล้อเขาก็ยังกุ้มกันทีนี้ก็ย้อนผัวเมียน่ะเข้าใจกันค่อยๆซวยกันคิดซวยกันหาแน่นอนว่าจะบ่มีหยังพอที่จะลำบากเกินไปดอกไอ้ว่า
1: แม่นนั่นเป็นความเข้าใจของเจ้าแต่สำหรับข่อยแล้วบ่คิดคือเจ้าใดหมู่ครูรุ่นเดียวกันเขาเอเขาทงจนเกือบเว้าได้ว่าตู้คำเคลื่อนที่พุ่นบาดข่อยได้ล่ะตกซอกคือไก่ตกน้ำนี่ล่ะข่อยน่ะอายหมู่เพื่อนใดที่ผัวกินแต่อุดมการเจ้าอยู่ในหน้าที่การงานที่ควรได้มีเงินมีทองใช้จ่ายกว่านี้แต่เจ้ากับปฏิเสธมัน
0: ฟังอ้ายให้ดีเด้อมาลีสิ่งที่ได้มาด้วยความบ่ชอบธรรมนั่นน่ะมันบ่อาจสามารถที่จะอยู่นำพวกเขาได้ดลดอกนอกจากให้อ้ายอยู่กับลูกตามภาษาของพ่ออย่างมีความสุขและให้ความอบอุ่นแก่ลูกตลอดไปหรือต้องการให้ผู้หนึ่งอยู่ในคุกและผู้หนึ่งอยู่นอกอย่างทรมานจังซั่นบ่มาลี
1: ผู้กินเป็นนั่นก็เขาบ่ญาติเรื่องคุกเรื่องตารางอีหยังดอกดีบ่ดีฮอดกายหน้าผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเขาอีกพุ่นน่ะมีเงินซะอย่างมันเลาดีไปหมดทุกอย่างคันเป็นข่อยเป็นคือเจ้าหั่นวะคดีใดที่พอจะได้เงินก็เฮ็ดให้มันยากต้องเที่ยวมาหาแล้วก็ยืนสองขาวให้ก่อนจึงจะจัดการให้มัน
0: มาลีทุกคนน่ะอยู่กองกฎหมายได้
1: แม่นข่อยบ่เถียงเจ้าแต่กฎหมายก็มีสองวางคือกันสิทธิ์อำนาจอยู่กับเจ้านี่นาถ้ามันบ่ให้เงินก็ทวงดึงเอามันไว้หั่นล่ะบ่ข่อยฮู้วิธีอยู่ดอกนะไอ้อนุภาพคดีจะเสี่ยงสุดลงได้หรือส่งขึ้นศาลได้มันก็แมนพนักงานสอบสวนสืบสวนนี่ล่ะเป็นผู้สรุปบ่แมนวะ
0: มาลีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แม่นผู้ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนใดบ่แม่นผู้ทำลายสิทธิ์และผลประโยชน์ของเขาเจ้าแต่ประการใดสิ่งใดถูกหรือผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นบ่มีความจำเป็นอย่างที่จะต้องตักตวงทวงดึงให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
1: เซาๆข่อยบ่อยากได้ยินความนี้ดอกเชิญเจ้ากินหน้าที่และอุดมการอันบริสุทธิ์ของเจ้าต่อไปเถาะข่อยก็สิซอกหากินตามเพ่งของข่อยนี่ล่ะลองเบิ่งดูว่าข่อยสิมีคือบ้านคือเมืองเขาหรือบ
0: ่อ้ายบ่ว่าหยังดอกมาลีที่น้องจะซอกอยู่หากินนั่นน่ะแต่อ้ายขอเตือนก่อนว่าอย่าให้ผิดระเบียบการและกฎหมายบ้านเมืองอย่างเด็ดขาดบุคคลผู้นั้นจะเป็นไผก็ตามหากฝืนต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแล้วแม่นล้วนแต่ต้องรับผิดชอบต่อหน้ากฎหมายกันหมดทุกคนเลย
1: เอาแล้วคันข่อยผิดน่ะให้มันมีข่าวออกสู่หูของประชาชนว่าผัวจับเมียน่ะ
0: ผู้ที่จับน้องน่ะบ่แม่นอ้ายได้แม่นมือกฎหมายต่างหากถ้าว่าน้องผิดอย่าท้าทายกฎหมายดีกว่านะมารีถึงอ้ายจะอยู่ในฐานะผัวของน้องก็ตามหากมีการกระทําผิดขึ้นแล้วคําว่าผัวหรือเมียนั้นจะบ่มีได
1: ้น้องเว้าแล้วว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ผู้เฮ็ดผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายน้องก็ได้กระทำความผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายแม่นบ
0: ่มาลีนอกจากหน้าที่ในวงราชการแล้วเมื่อเช้าวานนี่นะอ้ายถูกคัดเลือกให้เป็นปกส.บ้านอีกได
1: ้ถูกคัดเลือกให้เป็นปกส.บ้านเจ้าคิดดีใจจนตัวสั่นพุ่นละติเนาะที่ได้รับหน้าที่นี้อีกน้ำหนา
0: ก็บ่ถึงขนาดดอกมาลีแต่อ้ายก็ภูมิใจได้ที่พ่อแม่ประชาชนเห็นดีเห็นพร้อมเพราะว่ามันหมายถึงคุณค่าของคนที่ควรจะเฮ็ดในนาทีนี้
1: ข้าเอาเงินเดือนนี้อ้ายหลายปานใดเนาะ
0: ก็บ่มีดอกมาลีเวียกนี่น่ะแม่นเวียกเพื่อป้องกันความสงบสวยบ้านของพวกเฮานั่นเองจึงบ่เกี่ยวกับเงินคำกำแก้วเพราะฉะนั้นความสงบเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปผู้ที่จะเฮ็ดเวียกนี้ได้ก็ต้องเป็นพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว
1: เชิญเจ้าตามสบายเถาะข่อยน่ะบ่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ดอกสิ่งใดที่ข่อยจะมีความสุขแล้วข่อยจะต้องซอกหามันให้ได้เดึกแล้วข่อยไปนอนก่อนเด้อมีหยังมื้อจังค่อยเว้ากันใหม่เนาะ
0: บ่น่าเลยมาลี

0: บ่น่าเชื่อเลยได้มาลีว่าคนคืออ้ายสุปันจะทุ่มเทใส่ตัวคือแนวนี้น่ะ
1: นั่นติเฮาก็งึดคือกันได้แม่นตัวไปเว้าแนวใดกับลาวก็ลาวจึงเห็นดีเห็นพร้อมน้ําตัวคือแนวนี้น่ะ
2: ก็บ่ได้เว้าเรื่องอีหยังได้หมู่ลาวเองต่างหากที่ถามเฮาถึงเรื่องนี้น่ะ
0: เฮาบ่เชื่อดอกมาลีว่าตัวบ่ได้เว้าหยังน่ะอย่างน้อยตัวก็ต้องเว้าถึงความทุกข์ยากของตัวสู่ลาวฟังโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องรายได้รายดีของตัวนั่นล่ะ
1: แม่นบ่ล่ะมาลีตัวเว้าคือหมอคำผิวเว้านั่นแม่นบ
2: ่เฮาบ่ปฏิเสธดอกแสงเดือนเพราะเราเป็นผู้ถามเฮาเองว่าบ่อยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้บ่เฮาก็เลยเว้าถึงรายได้ของผัวของเฮาสู่เราฟังแล้วเห็นว่าเฮาควรจะมีอาชีพที่ถาวรจึงเสนอเงื่อนไขคือเว้ามานี่ล่ะ
0: โตคิดแนวใดแสงเดือนที่อัศบันทุ่มเทใส่มาลีคือแนวนี้น่ะ
1: บ่จำเป็นต้องคิดยังลายเกินไปคำพิวผู้ชายที่ตัดสินใจแบบนี้น่ะหากบ่มีความพอใจหรือว่าเกิดความหักในตัวของผู้หญิงแล้วคงบ่ตัดสินใจรับปากดอก
0: เฮาเชื่อว่าอัศบันคงจะลงหักมาลีเสียแล้วล่ะ
2: นี่บ้าหลายพวกตัวนี่น่ะเฮามีผัวอยู่ทั้งคนเฮ็ดจังได๋ลาวจึงสิมาลงหักเฮาก็เขาเองก็บ่แม่นคนโลโลเลเลที่จะหักกับคนอื่นทั้งที่มีผัวอยู่นะ
1: มันบ่แน่ดอกมะลีความหักนี่นะมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนบ่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็หักกันได้ถ้าห้ามน้ำบ่ให้ไหลห้ามไฟบ่ให้ลุกจึงสามารถห้ามบ่ให้ผัวเมียอย่าห่างกันได
2: ้เศร้าเถอะอย่าเว้าแนวบ่เป็นมงคลนะโมแล้วพวกตัวเห็นว่าสมควรหรือบ่ที่จะรับเอาการช่วยเหลือของไอ้สุบรรณนา
0: ถ้าตัวบ่รับเอาตัวก็บ้าเท่านั้นล่ะติมาลี
1: แม่นแล้วล่ะคำผิวหากหมอมาลีปฏิเสธแล้วก็คือจะบ้าหรือว่าเมาเต็มทีว่าแต่ผัวตัวหันเถาะสิคิดแนวใดในเรื่องนี้นะ
2: เรื่องหยังเฮาจะบอกให้เราฮู้ล่ะเฮาสิบอกแต่เพียงว่าได้เห็นเรียกยูฮันขายเครื่องเท่านั้นล่ะถ้าเราฮู้เรื่องนี้คือสิมีปัญหาแน่นอน
0: ตัวชีวิตบางไปฮอดไสมาลีอย่าลืมว่าความลับบ่มีในโลกใด

0: ลองว่าเบิ่งดูมาลีถ้าสมมุติว่าผัวของโตฮู้เรื่องนี้เด้ตัวจะเฮ็ดแนวใดต้องซอกหาทางป้องกันไว้ก่อนได
1: ้แม่นความหมดแสงเดือนนั่นล่ะถ้ามีหยังเกิดขึ้นมันต้องลามมาถึงพวกเฮาแน่นอนพอผัวของโตกับฮู้แล้วว่าโตมาค้าขายกับพวกเฮาเราต้องหาว่าพวกเฮามีส่วนยุยงส่งเสริมในทางบ่ดีให้โต
2: เรื่องนี้พวกโตบ่ต้องวิตกดอกพอเฮาบ่เคยง้อผัวเลยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพียงการยืมยืมเงินมาลงทุนเท่านั้นบ่มีข้อผูกมัดใดๆหมดเรามีปัญญาดีแล้วก็ช่วยเฮาสำหรับเฮามีปัญญาดีเฮาก็ตั้งห้านขายเครื่องโดยการเอาทุนของผู้อื่นก็ได้หากถึงขั้นว่าห้าเฮงก็แยกทางกันละบ
0: ่ห่วยอย่าซื้อว่าแบบนั้นได้มะลีลูกของตัวเด้เฮ็ดแนวใดไอ้อนุภาพก็บ่เป็นคนธรรมดาสั้นตำแหน่งก็นับมือนับสุ่มขึ้นเรื่อยๆได
2: ้เฮาน่ะบ่ส่วนดอกเรื่องลูกก็คือกันสุดแท้แต่มันสิไปกับไผเฮานี่ก็หากได้ยาผัวก็ต้องปะลูกได้พอสิบ่มีข้อยุ่งยากอีหยังเป็นสิ่งกีดขวาง
1: บ้าหมอนี่ต่างผู้อื่นเว้ยส่วนหลายๆเขาก็ต้องหักเลยเอาลูกไปอยู่นำพอย่านแม่ใหม่ข่มเหงลูกบาดโตสัมผัสสิป้าให้ลูกอยู่กับพ่อมันแนวใดแท้วะ
2: โตน่ะบ่ฮู้หยังดอกคำผิวลูกของเฮาบ่เคยสนใจกับแม่เลยได้มันหักเลยเสื้อฟังพ่อหลายกว่าเฮาบ่เรื่องนี้ยามใดใจหายทุกเทื่อเลยล่ะเบิ่งคือว่าเฮาบ่ได้เป็นแม่ของมันผู้ใด
1: อย่าไปโทษเด็กน้อยเถอะมาลีย้อนโตขาดความใกล้ชิดและบ่ได้ให้ความอบอุ่นแก่ลูกอย่างเพียงพอนั่นเองจึงเป็นเหตุคือโตเว้ามาหั่นล่ะ
0: แม่นได้มาลีเด็กน้อยยังบ่ฮู้เรื่องหยังเมื่อไผให้ความอบอุ่นกับมันมันก็ฮักแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับผู้นั่นดอกบางเทื่อพวกเฮาแนมข้ามปัญหานี้ไปก็ได้จึงเข้าใจผิดในตัวลูกนั่น
1: เฮาบ่เห็นดีนำเลยได้มาลีหากเกิดมีการยาห่างกันแล้วตู่สิปล่อยให้ลูกอยู่น้ำผัวน่ะ
2: เฮ้ยเฮาอย่าฟ้าเว้าเรื่องนี้กันเถื่อท้อมันบ่ทันมีปัญหาคือเฮาคิดไว้เถื่อบางทีไอ้สุบันอาจจะเว้าลิ้นก็ได้นี่นา
0: บ่ได้มาลีคำว่าเว้าลิ้นสำหรับไอ้สุบันนั่นบ่เคยมีใดเนอเมื่อเราได้เว้าคืนแนวนั้นแล้วเราจะต้องเฮ็ดให้ได้เด
1: ้นายเนาะแสงเดือนพวกเฮานี่นะเราก็บ่สนใจเด้ทั้งที่อยู่อย่างคนโสดเราก็ไปสนใจคนที่เขามีครอบครัวแล้วโลกนี้มันบ่ยุติธรรมเลย
0: คือสิเป็นย้อนว่าพวกเฮาเป็นเสี้ยวของเมียเรานั่นเองล่ะเราจึงถือพวกเฮาคือน้องคือนุ่งธรรมดาหรือบ่ดังนั้นเขาก็ว่าบุพเพสันนิวาสจังได๋ล่ะ
2: บ้าหลายหมอนี่นะเฮาบ่คิดเลิกถึงปานนั้นดอกเอ๊ะมื้อนี้คือว่าบ่มีลูกค้าเนาะยังบ่ทันได้เงินจักกีบเลย
1: ยายเย็นๆติมาลีแม่ค่ากินเปอร์เซ็นต์คือพวกเฮานี่นะมันต้องได้อดทนได้จักหน่อยลูกค้าเขาก็มาดอก
0: พวกเฮานี่ก็บ่แม่นธรรมดาได้เนาะทั้งที่บ่แม่นเสื้อสายไล่ลองกันพอมีคนจะมาซื้อคำก็ทำท่าทำทางว่าไปซื้อห้านของเอื้อยจังซั่นจังซี่บัดลูกค้าซื้อแล้วก็ไปเอาส่วนแบ่งจากเจ้าของห้านโดยบ่ต้องลงขึ้นลงฮ้อนหยังเลย
1: นี่แหละเขาเอิ้นว่าค่าสมองหรือค่ากำปั้นน่ะไผสิว่าหยังกะยาหัวมันมีหน้าที่ย่างขึ้นย่างลงลูกเดียว
0: ฮั่นเด้พี่น้องโตมาแล้วมาลีไปเถอะแม่ป้านั้นต้องมาซื้อหรือว่ามาขายคำได้ลองเสี่ยงดวงเป็นคนทำอิฐเบิ่งดู

0: มาหาเอื้อดูสิพร
1: เจ้าเอื้อครูมีหยังบ
0: ่เอื้อสังเกตเบิ่งน้องหลายมือแล้วเวลาเลิกเล่นน้องกลับมกตัวอยู่ในห้องทั้งที่มือเพื่อนออกไปเล่นอย่างมวนซื่นน้องมีหยังบ่สบายใจบ
1: ่คือว่า น้อง
0: บ่ต้องปิดบังเอื้อดอกสิพรมีหยังก็เว้าออกมาโลดเอื้อหักน้องได๋น้องเฮียนเก่งและมีคุณสมบัติดีตลอดมาแต่ระยะหลังๆนี้น้องเหงาซึมคะแนนกระลุดหลายมีปัญหาอยู่ในใจแม่นบ่เรื่องของแม่น้องแม่นบ
1: ่น้องบ่บอกเอ้ยครูได้บ่น้องย้านพ่อกับแม่น้องให้นะ
0: นี่แสดงว่าน้องมีปัญหาแท้ๆฟังเอื้อให้ดีเด้อสิพรผู้ที่จะเรียนเก่งและมีสุขภาพแข็งแรงนั้นจะต้องมีความสดชื่นอยู่ในจิตใจมีเวลาพักผ่อนตามสมควรบ่มีความเหงาซึมบางเทื่อเอื้อเห็นน้องน้ำตาของน้องหันไหลออกมาซึ่งการเป็นเช่นนั้นจะให้น้องเหียนบ่ได้น้องจึงควรบอกให้เอื้อฮู้เพื่อหาทางแก้ไขช่วยน้องพวกเขาอยู่ใกล้กันมีปัญหาหยังก็ต้องได้ช่วยกันน้องอุบใจเรื่องเมของน้องบ
1: ่เป็นหยังเอื้อจึงฮู้เนาะ
0: สีพรเฮือนของเอื้ออยู่ใกล้กับเฮือนของน้องตอนกลางคืนเอื้อนอนดึกหลายจึงฮู้ว่าแม่ของน้องมาเฮือนยามใดเป็นความเอื้อบ่ล่ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเอ้ยครูน้องบ่สบายใจเรื่องของแม่นี่ล่ะแต่ละคืนแม่ต้องมาเฮือนดึกหลายแม่คนอื่นมาเฮือนตั้งแต่หัวค่ำกินข้าวห่วมพากับลูกแต่แม่ของน้องออกเฮือนตั้งแต่เช้าแล้วกลับมาเฮือนตอนดึกมีแต่พอเท่านั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับน้องนะ
0: สิพรน้องยังน้อยหลายบ่ควรคิดหยังให้หลายเกินไปแม่ของน้องคือจะคาเวียกหลายจึงมาเฮือนบ่เป็นปกติเช่นนั้นถึงแนวใดน้องก็มีพ่อคอยรับส่งและอยู่ใกล้ชิดน้องน้องจึงบ่ควรน้อยใจเลยหน้าที่ของน้องคือตั้งใจเรียนให้เก่งเพื่อพ่อของน้องจะได้มีกำลังใจเข้าใจเอ้ยว่าบ่ล่ะ
1: เจ้าน้องเข้าใจเอ้ยดีแล้วพ่อเคยบอกว่าหากพ่อมาหาซ่าก็ให้เมื่อกับเอ้ยครูน้องถูกหมู่เว้าหยอกอยู่เรื่อยๆว่าย้ำสิได้เป็นลูกของเอ้ยครูว่าซั่นใด
0: จะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยสิพรบ่เฉพาะแต่น้องเท่านั้นดอกที่เมื่อกับเอ้ยน่ะนางแก้วนางแสงและผู้อื่นก็เมื่อกับเอ้ยครูคือกันสิพรจะต้องเฮ็ดใจให้เป็นปกติเพื่อจะได้เรียนเก่งๆคือผ่านมาเมื่อคืนก่อนเอ้ยเห็นน้องไปในเมืองกับพ่อบ่แม่นวะ
1: แม่นแล้วเอ้ยครูพอน้องพาไปกินน้ำหวานซึ่งน้องกะน้อยใจคือการที่เห็นพ่อแม่คนอื่นน่ะไปพบหน้าพ่อตากันและกะได้ป้อนน้ำหวานให้ลูกค่ะเจ้าแต่น้องบ่มีแม่ไปนำเลย
0: น้องคิดไปเองได้สิพรเมื่อพ่อพาไปมันก็ดีแล้วเมื่อหน้าแม่ของน้องก็จะต้องไปกับพ่อและน้องแน่นอนให้สัญญากับเอื้อได้บ่ว่าจะบ่มีอาการเช่นนี้อีก
1: เจ้าน้องให้สัญญาเด้อครู
0: ดีหลายไปเล่นกับหมู่สติอีก10นาทีก็สิเข้าเรียนเลยได้
1: เจ้าเอ้ยครู
0: สีพรเอื้อพอฮู้อยู่ว่าน้องกำลังมีปัญหาอย่างในเวลานี้แม่กับพ่อของน้องบ่ค่อยเข้าใจกันความจริงแล้วแม่ของน้องกับบ่ควรจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเลยเอื้อจะพยายามให้ความอบอุ่นแก่น้องพอน้องเรียนได้ดีหลายเอื้อบ่อยากให้น้องเกิดปมด้อยในใจเพราะมันจะมีผลสะท้อนถึงการเรียนของน้อง
2: อันนี้มันซองอย่างเนาะไอ้เป็นอย่างจึงเอามาให้น้อง
3: อันนี้ของต้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดอกน้องทรายเพื่อให้น้องน่ะซื้อเบียร์กินเพียงแต่รายงานให้คันเทิงว่าลูกของไอ้น่ะบ่ได้เจตนาเข้าไปหลักเท่านั้นก็พอแล้วและยังมีของต้นที่จะสมนาบุญคุณให้แก่น้องอย่างอีกเด้หากว่าลูกของไอ้ได้ออกจากที่คุมขังเอาห้ามไว้สติน้องทรายหวังว่าน้องคงจะบ่ปฏิเสธติ
2: เทื่อก่อนไอ้เอานามบัตรของผู้ใหญ่มาให้น้องแก้ไขสวยและทีนี้ไอ้เอาซองข่าวมาให้น้องอีกจังซั่นวะไอ้เห็นน้องเป็นคนได้เกาะ
3: อย่าแนมเบิ่งไอ้แบบนั้นติน้องทรายไอ้น่ะบ่ได้ดูถูกว่าน้องน่ะเห็นแก่เงินได้เพียงแต่อยากให้น้องน่ะสวยเท่านั้นแหละแล ด็กน้อยยังเฮียนหนังสืออยู่บ่อยากให้เขาน่ะเสียอนาคตซะนะ
2: แล้วอ้ายฮู้บ่ว่าลูกของอ้ายน่ะถูกจับจักเทื่อแล้ว
3: เออเทื่อนี้มันก็เป็นเทื่อที่3แล้วน้องไส
2: เทื่อนึงดมกาวเทื่อ2หลักรถถีบซึ่งอ้ายเคยหับปากว่าจะบ่ให้เกิดปัญหานี้อีกแล้วบัดนี้สะพัดงัดเขาเฮือนไปลักเครื่องของเขาอีกคดีก็ยังอยู่ในการสอบสวนแล้วอ้ายยังอยากให้ลูกมีอนาคตหรือว่าบ่อยากให้มีกันแท
3: ้เออก็อยากให้มีนี่แหละอ้ายจึงมาขอความช่วยเหลือจากน้องนี่มันไปน้ำมูน่ะน้องสาย
2: ทั้งๆที่อ้ายก็ฮู้อยู่แล้วว่าลูกชายของอ้ายน่ะผิดยังจะให้น้องเฮ็ดบทบันทึกการสอบสวนไปในทางที่บ่ถูกต้องอีกจังซั่นวะ
3: น้องสายทุกอย่างมันก็ขึ้นกับน้องเองนั่นแหละอันน่ะอยู่ในซองนั้นบ่แม่นจํานวนน้อยได้น้องหรือว่าบ่พอก็บอกอ้ายได้เลยอ้ายยินดีจะเพิ่มให้น้องเติมเสมอ
2: แล้วนี่นะอ้ายกำลังเฮ็ดผิดได้อ้ายได้ในสถานให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่นะ
3: เออน้องสายอ้าย
2: เอาซองนี้คืนไปซะอ้ายก่อนที่น้องจะตั้งข้อหาใส่อ้ายอีก
3: เป็นยังจึงปฏิเสธอ้ายล่ะน้องสายอยู่นี่น่ะมีแต่เฮา2คนเท่านั้นเลยจะให้อ้ายเอาไปให้น้องอยู่เฮือนบ
2: ่น้องขอย้ำอีกเทื่อนึงเด้ออ้ายเด้อจงเก็บซองเอาไว้ซะก่อนที่น้องจะตั้งข้อหาว่าให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่จะอยู่แสก็ตามน้องจะบ่ขอรับออกข้อเสนอของอ้ายอย่างเด็ดขาดผิดหรือถูกให้อ้ายไปพัวพันกับศาลก็แล้วกัน
3: นี่หมายความว่าน้องจะส่งคดีนี้ไปขึ้นศาลแท้ๆแม่นบ่นี
2: ่แน่นอนอ้ายคดีนี้แม่นศาลจะเป็นผู้ตัดสินน้องมีหน้าที่สอบสวนและประกอบสำนวนเท่านั้นบ่มีหน้าที่ตัดสินแต่ประการใด
3: นี่น้องสายตั้งที่น้องนั่งนั่นน่ะบ่แม่นว่าจะห้องรับเอาน้องตลอดไปได้เมื่อมีโอกาสก็ควรจะรับเอาสติอย่างน้อยน้องก็จะได้ใส่มันให้เกิดผลประโยชน์แก่ครอบครัวของน้องได้มีไผที่บ่อยากจะได้เงินก็ผู้ที่ปฏิเสธการให้ของคนอื่นนั่นน่ะเขาว่าคนโง่ฮู้บ่น้องสาย
2: เรื่องอื่นน้องบ่คำนึงถึงดอกอ้ายเพราะว่าน้องน่ะมีอัตราเงินเดือนที่คันถึงอนุมัติให้อยู่แล้วน้องยอมรับอยู่ว่าทุกคนต้องการเงินแต่สำหรับน้องแล้วจะบ่รับเงินที่บ่บริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดและส่วนไผสิว่าโง่นั่นน่ะมันก็เป็นเรื่องของเขา
4: อ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสยไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรศรีจันทร์แพงคำหักไก่สอนวิสัญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพระจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
1: เมื่อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเถลาน
2: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
1: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
2: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
1: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
2: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
1: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
3: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ลาลามือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วเด
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นอันนั้นบ่
0: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเขาไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาๆมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

ักทายสบายดีมิตรรายการเพลงก่อนเที่ยงทุกท่านตอนหับเข้าสู่เวลาของรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้พบกันทางระบบ FM และก็ระบบ AM พร้อมกันเลยเนาะทุกท่านเนาะสำหรับวันจันทร์ถึงวันพุธแม่นทางระบบ FM 103.7 MHz บ่มีออกอากาศเนาะส่วนว่าพฤหัสสุกเสาแมน FM 103.7 MHz ส่วนว่าผู้ใดที่อยากฟังทุกๆมื้อก็คือทางระบบ AM ขึ้นกลาง567 GHz ได้เลยเนาะทุกท่านเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะมาพบมาพ้อกันให้ผู้ฟังยินดีกันในบรรยากาศเที่ยงวันเสาร์เนาะมื้อนี้มื้อพักเวียกสำหรับบางท่านก็อาจจะยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกันอยู่ต้องขออภัยมิดรายการเนาะสำหรับอาทิตย์นี้เนาะโทรศัพท์หน้าไมค์เฮาค่อนข้างบ่สะดวกปานใดเนาะเพราะว่าเบอร์ประจำห้องพวกเฮานี่ก็คือบ่ได้มาดนแล้วเนาะบางครั้งก็แม่นไซเบอร์0305787052เนาะเพราะฉะนั้นในระยะอาทิตย์ผ่านมาอาจจะบ่ได้ออนไลน์กันในบางมือขออภัยมิดรายการนำเนาะสำหรับมื้อนี้พบพ่อกันมื้อของการพักผ่อนเนาะสำหรับข้อมูลข่าวสารมื้อนี้จะบ่ได้ฟังอย่างที่นักหลายก็คือจะเน้นให้มีรายการผ่อนคลายเนาะฟังเพลงม่วนๆพร้อมเดียวกันนี้เนาะสำหรับมื้อนี้เฮาก็มีผลงานเพลงใหม่เนาะของทางศิลปินคำใสไซยวงศ์กับเพลงฮักผัวคือเก่าซึ่งเพลงนี้ก็เป็นผลงานการแต่งของอาจารย์น้อยเนาะให้มีรายการทุกท่านรับฟังน้ำกันพร้อมกับอีกหนึ่งเพลง

0: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าได้พร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าได
0: ้เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: พลงมวลมวลสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: ตอนฮับมินรายการกลับเข้ามาไลน์เนี่ยที่2ของทางรายการเนาะอยู่น้ำกันสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อพักผ่อนสำหรับหลายๆคนเลยบ่ว่าจะเป็นมินทักแฟนรายการเฮาที่อยู่นครเวียงจันทน์หรือว่าอยู่ต่างแขวงส่วนหลายแล้วมินทักแฟนรายการฟังผ่านทางระบบ AM เนาะซึ่งว่าอาจมีบางท่านที่ฮับฟังผ่านออนไลน์เนาะออนไลน์เฮานี่ส่วนหลายแล้วมินรายการทางใต้มันฟังออนไลน์หลายบ่ว่าจะเป็น Facebook แดบ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์แดขอบใจหลายๆเนาะที่ว่าติดตามเนาะส่วนว่ามิตรรายการเนาะที่อยู่บรรดาแขวงทางภาคเหนือส่วนหลายแล้วเพิ่นฟังผ่านระบบ AM เนาะสัญญาณแจ้งเป็นแล้วได้บ่มีรายการบอกมาได้เด้อส่วนว่าทางแขวงอุดมไซนี่ยังคงมิดอยู่เนาะสำหรับมิตรรายการทางอุดมไซบ่ฮู้ว่าสัญญาณทางพุ้นเป็นแล้วได้ฟังได้คือเก่าแล้วหรือบ่แจ้งมาเด้อทุกท่านเด้อสำหรับท่านใดเนาะที่ว่าติดตามอยู่นะก็ฝากระมัดระวังแหน่วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะมื้อพักเวียกมือผักหงเหียนซึ่งว่าระยะนี้ก็ยังบังมือกับอากาศร้อนอยู่เนาะบังมือกับฝนตกเนาะก็คือฝากเตือนมิตรรายการตั้งแต่ตอนอันร้อนๆพุ่นน่ะมิตรรายการที่ว่ามีข่าวอันน่ะเด็กน้อยมักพากันส่วนกันไปลอยน้ำจุ่มน้ำหนะเตือนมาตลอดเลยเนาะล่าสุดวังวันที่7ผ่านมาก็มีอีก1กรณีท่านผู้ฟังเด็กน้อยเพศหญิงหากก็อายุ7ปีจมน้ำอยู่บ้านนาคลองเมืองโทรคมแขวงเวียงจันเนาะอันนี้เห็นคลิปวิดีโอแล้วก็คือพ่อแม่ไทยบ้านเอียงพากันโดดน้ำลงไปเนาะแต่ว่าก็คือสวยชีวิตไว้บ่ทันแล้วก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ให้เนาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะย้ำเตือนลูกหลานตื่มเนาะโดยเฉพาะแม่น้ำใหญ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะบางคนก็ลอยน้ำบ่เก่งส่วนกันไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะบางคนก็ไปแล้วกันแล้วบัดนี้พลาดพังมานี่ซวยกันบ่ได้ได้ท่านผู้ฟังเนาะผ่านมาไปน้ำกันเป็นกลุ่ม 6-7 คนเนาะก็ยังซวยกันบ่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็ฝากเตือนสติทุกท่านตื่มเนาะบอกสอนลูกหลานตื่มเนาะไปก็ต้องอยู่ในอาการเบิกเงี้ยงของพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะขนาดว่าไปลอยน้ำอยู่อนาเป็นสะลอยน้ำเนาะเป็นสถานที่ที่ว่าเปิดให้บริการนะก็ยังต้องอยู่ในความเบิ่งแย้งของพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะบางเทื่อเพิ่นก็มีอันน่ะป้องกันเว้นยามยางกวดเบิ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเนาะและสำหรับผู้ใดที่ว่าสิส่วนกันอ้าวเสาร์อาทิตย์เฮาพากันเฮียนไปลอยน้ำบ่น้ำหองน้ำสะน้ำห้วยน้ำหยังก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนเนาะบอกพ่อบอกแม่กันสักก่อนหรือว่ามีผู้ใหญ่ไปน้ำยิ่งเป็นการดีเนาะอันนี้ก็คือฝากไว้ละกันสำหรับระยะนี้เนาะพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันตื่มทันบูฟังระยะต่อไปยังอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยง

กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังอยู่น้ำกันเนาะหลังจากฟังเพลงผ่านไปสำหรับเพลงมื้อนี้เนาะจะสลับกันเด้อบ่ว่าจะเป็นเพลงซ่าเพลงไวเสียงฮ้องศิลปินหญิงศิลปินชายจะสลับให้มิตรรายการได้รับฟังกันบ่ว่าจะเป็นต่างแขวงหรือนครหลวงจันทน์สำหรับมื้อผ่านๆมาที่ว่าได้โทรเข้ามาขอเพลงเนาะก็ได้จัดให้บางเพลงบางเพลงก็ยังบ่ได้จัดเทื่อพอบางเพลงก็เวลาบ่พอแต่โซกบ่เห็นแต่เนาะทุกท่านก็สำหรับมิตรทักแฟนรายการเนาะบางท่านก็โทรมาหาทุกมื้อเนาะขอบอกเข้าใจหลายๆที่ว่ารับฟังรายการติดตามรายการเป็นประจำและยานี้เนาะผ่านบางท่านอาจจะได้ติดตามข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ก็ขอให้อันน่ะมีสติในการเสพข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงข่าวปลอมเนาะคือหลายๆคนตื่นกันเนาะผ่านมาที่ว่าเห็นแค่เนาะแบบประมาณว่าเพิ่นถ่ายคลิปวิดีโอมาโอ้อยู่กลางน้ํามีแค่ตัวใหญ่ๆซึ่งประชาชนที่ว่าไปหาอยู่หากินเช่นว่าไปหาป่าบ่หรืออาศัยอยู่เขตแคมป์หั่นเป็นตาย่านเนาะวิตกกังวลไปตามๆกันซึ่งล่าสุดก็แม่นทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นออกมายืนยันแล้วเนาะว่าข่าวที่พบแค่อยู่บ้านห่างสะดำก็คือบ่มีมูลความจริงเด้อเนาะสำหรับมีทักษะรายการที่ว่าอยู่ทางเมืองโค้งเนาะก็สบายใจได้เลยเนาะเป็นเพียงน่ะสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่าเผยแพร่ข่าวปลอมเท่านั้นเนาะทุกท่านเนาะอันนี้เนาะทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเพิ่นก็ได้ออกมาแถลงข่าวกันคักแน่เนาะซึ่งคลิปวิดีโอที่ได้ปล่อยเนาะทาง Facebookที่เป็นการสร้างกระแสข่าวปลอมเนาะเพื่อบ่ให้หลายๆคนพากันตื่นตกใจฮะนะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกๆท่านมีสติในการเสพข่าวในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆพร้อมเนาะหรือว่าหากมีเหตุการณ์ผิดปกติฮะนะสามารถแจ้งต่อทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะโดยเฉพาะแล้วถ้าเฮาใกล้สายกะแจ้งอำนาจการปกครองบ้านเฮาก็ได้เนาะทุกๆท่านเนาะและก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยเนาะที่อาจจะเป็นความบ่สงบภายในมิถุนายนและการก็สามารถแจ้งได้โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ทางว่าเขตใดเนาะที่ว่ายังพบการทิ่มขี้เหยื่อซะซ้ายก็แม่นแจ้งต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งต่ออำนาจการปกครองบ้านเด้อทุกๆท่านเด้อเพราะว่ากำลังเป็นกระแสและก็กำลังเป็นปัญหาสังคมเลยเนาะฝากไว้แล้วกันสำหรับตอนนี้พักกันอีกครั้งนึงเนาะกับ2เพลง

0: เอายับขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212892 021212892

ับเข้ามายืนน้ำกันท่านผู้ฟังเนาะสองเพลงเปิดป่ายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังมีเพลงหักเจ้ามดใจอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงอ่อนซอนเมืองลาวเนาะฝากให้มิตรรายการทุกท่านได้รับฟังเนาะลาวนี่รู้สึกว่าประเทศลาวเป็นอีกประเทศหนึ่งเนาะที่ว่าท่องเที่ยวได้เนาะบ่ว่าจะเป็นยามแล้งยามฝนนี่ก็ท่องเที่ยวได้เพราะว่าเฮามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็คือหลายเลยเนาะน้ําตกตาดยามฝนนี่กําลังงามเนาะทุกท่านป่าไม้นี่กําลังเขียวงามดีโดยเฉพาะแล้วฝนตกมาแบบนี้แน่ก็ดีคือกันเพราะว่าหยังเนาะผ่านมาเนาะไฟไหม้ลามป่าทางเขตภูเขาควายเขตภูพนังแล้วก็เขตป่าอื่นก็คือสร้างความเสียหายหลายยอดอากาศร้อนแห้งแล้งหลายเนาะฝนตกมาแบบนี้ก็คือซุ่มซื้นมาแน่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็สิได้เขียวงามเนาะแล้วก็อย่าลืมละกันพักไปลินไปเที่ยวก็รักษาความสะอาดแน่เนาะทุกท่านเนาะอ่ะสำหรับตอนนี้ไปฟังตืมอีก2เพลงละกันท่านผู้ฟังเอาเป็นเพลงที่มิได้การมันขอมาหลังไม้วังอาทิตย์แล้วนี่เนาะบ่ทันได้เปิดให้บ่ทันเอาเป็นว่ามาจัดให้มิได้การฟังมื้อนี้แทนละกันเนาะ2เพลงเนาะจะเป็นเพลงใดท่านผู้ฟังแต่บอกไว้ก่อนเนาะว่าอีก1เพลงนี้เป็นเพลงที่ว่าเป็นเสียงห้องของอาจารย์คำพันธ์เด้อมิได้การก็ขอมาฉะนั้นจัดให้เนาะ

อยู่น้ำกันไรยะนี่เนาะหลังจากฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการไปก็ขอบใจมีรายการทุกท่านเลยเนาะที่ว่าอยู่น้ำกันแล้วก็ติดตามน้ำกันมาฮอดระยะสุดท้ายอย่าลืมมื้ออื่นรายการยังมีออกอากาศเด้อฟังได้ผ่านทางระบบ AM เนาะบอกมีรายการซ้ำแล้วซ้ำอีกย่านมีทักแฟนรายการสิลืมเนาะอย่าลืมละกันมื้อใดที่ว่าหมุนไป FM 103.7 MHz เวลาเดียวกันนี้แล้วบ่ได้ยินรายการเพลงก่อนเที่ยงก็คือหับฟังผ่านระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz เนาะพอออกอากาศทุกมื้อเวลาเก่าเวลาเดิมเลยขอบใจทุกท่านเด้อที่ว่าอยู่น้ำกันฮอดตอนท้ายรายการมื้อนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นสบายดี

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้แขวงหลวงพะบางจะปลูกไม้1ล้านต้นเพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้300เฮกตาร์เจ้าหน้าทีจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์100กว่าคนอยู่แขวงบุรีคำไสรัฐบาลวางคาดหมายประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030รัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานปรมาณูจีนจะจัดซื้อเรือบินโบอิง200ลำเพื่อแก้ไขความจำเป็นในการขนส่งทางอากาศและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในวันที่22พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะกับท่านคีราระมิโนรุหัวหน้าเลขาธิการรัฐบาลญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีงานบุญลาวประจำปี2026ที่นครหลวงโตเกียวญี่ปุ่นในโอกาสนี้ท่านคีฮาระมิโนรุได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ซึ่งท่านทองสันพรหมวิหารได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวพร้อมทั้งได้นำเอาความยื้อยามถามข่าวจากพนักงานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีไปยังพนักงานทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่ลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การส่งเสียวสารและอาสาสมัครองค์การใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวพิเศษเป็นการเหลือเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวพร้อมกันนี้ท่านท้องสันพรหมวิหารได้แจ้งและเสื้อเชิญฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่เราจะเป็นเจ้าภาพที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์และยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการจัดกองประชุมสุดยอด ASEX Plus เกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านพลังงานในเดือนเมษายน2026ผ่านมาและสนับสนุนขอบการร่วมมือ Power R Asia ที่ญี่ปุ่นได้เสนอในกลุ่มประชุมสุดยอด ASEX Plus ดังกล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ส่องไฟได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการเฉลิมฉลองวันการทูตลาวญี่ปุ่นครบรอบ70ปีร่วมกันในปี2025ผ่านมาและเป็นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกครื้นและมีเนื้อในพร้อมกันนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อและการทำมืออดีงามก็คือการเป็นควมยุทธศาสตร์ทอบด้านระหว่างสองประเทศลาวญี่ปุ่นให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่อสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกัน
0: กรมจัดตั้งกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศด้านเกษตรกรรมจัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกส่งเสริมความเสมอภาคบทบาทหญิงชายในโครงการกาเฟและเผยแพร่แผนปฏิบัติเวียกส่งเสริมความเสมอภาคบทบาทหญิงชายโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศด้านเกษตรกรรมในวันที่21พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของทานจันสุมุกดาวันห้องหัวหน้ากรมจัดตั้ง

0: ณาชุมชนในระยะผ่านมาแม่หญิงได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตกสิกรรมเซนการปลูกกาแฟการเบิ่งแย้งสวนการเก็บเกี่ยวและการปรุงแต่งผลผลิตถึงอย่างใดก็ตามยังมีแม่หญิงจำนวนหนึ่งบ่ทันได้รับโอกาสในการเข้าร่วมตัดสินใจการเข้าถึงข้อมูลการฝึกอบรมหรือการได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันดังนั้นการเสื่อมสารเวียกงานบทบาทหญิงชายเข้าในทุกขงเขตของโครงการจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งการส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายบ่เพียงแต่เป็นการสร้างโอกาสให้แม่หญิงเท่านั้นแต่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายในการวางแผนการจัดตั้งปฏิบัติการติดตามและการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานอกจากนั้นยังเป็นการลดพรความบ่เสมอภาพทางสังคมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชนอย่างยืนยงด้วยเหตุนี้โครงการ Green Up จึงได้ให้ความสำคัญต่อการเสื่อมสารเวียกงานความเสมอภาพหญิงชายเข้าในทุกกิจกรรมของโครงการเพื่อให้ทั้งหญิงและชายสามารถมีส่วนร่วมแสดงความสามารถและได้รับผลประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงเพื่อนำไปสู่การพัฒนากสิกรรมสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอย่างยืนยงและมีประสิทธิผล
1: เพื่อสุมใส่แก้เกียงขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาและเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนาในปีนี้ให้ฟุดฟื้นกว้างขวางคณะนำแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางได้สมทบกับบรรดาเมืองสำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้มหอดปัจจุบันมีความพร้อมแล้วทุกเมืองคาดว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้1ล้านเบี้ยในเนื้อที่300กว่าเฮกตาร์ท่านสมเวลเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันได้กระเกียมสถานที่ปลูกต้นไม้อยู่เขตป่าป้องกันภูพึ่งบ้านดอนกลางนครหลวงพะบางโดยจะปลูกเบี้ยไม้หักษาแหล่งน้ำเส้นไม้สมฟาดไม้แต้คาไม้ติ้วเลนอื่นส่วนบรรดาเมืองที่มีเงินไขอาจจะจัดก่อนหรือหลังวันที่1มิถุนาเพื่อให้ครบตามเนื้อที่ที่ได้กำหนดไว้300กว่าเฮกตาร์นอกจากนั้นจะมีบรรดาบริษัทและโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้อยู่บรรดาเมืองรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจะจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่พื้นที่ของตนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนตื่มอีกส่วนการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้หลวงพะบางได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขบวนการใหญ่ในทั่วประเทศซึ่งจะมีการจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่บริเวณสถานีรถไฟทั้งจะมีการวางแสดงรูปภาพและผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากสิ่งเสร็จเหลือโดยมอบให้คณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลสำเร็จ
2: จุดที่1ของแขวงก็แม่นอยู่บ้านดอนกลางปัจจุบันของเขาได้กล้าเกียมความพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปีนี้พิเศษร่วมเฮาบ้างเพราะเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดวันสิ่งแวดล้อมโลกเฮาจะเฮ็ดพิธียิ่งใหญ่สมควรฉะนั้นอันนี้พวกเขาก็ได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ถือว่าแม่นได้กล้าเกียมพื้นที่กล้าเกียมเบียร์ไม้กล้าเกียมสถานที่วางแสดงเป็นบูธต่างๆต่อกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมนี้พวกเขาก็ได้กล้าเกียมหมดแล้วเนาะกล้าเกียมหมดในแต่วันที่1เดือน6นี้ก็เชิญส่วนให้พ่อแม่สาวล่วงเฮาบ้างทั้งหมดนี่แหละไปร่วมเนาะไปร่วมกันปลูกต้นไม้ฉะนั้นจุดของแข้งแล้วมันพวกเขาจะจัดอยู่ภูพึ่งนี่เนาะโดยเฉพาะก็มันอยู่ถึงส่วนของบริษัทมิดิโรวันจุดที่2แล้วมันมอบให้นครล่วงเฮาบ้างแล้วมันตั้งแต่สถานีรถไฟจนฮอดขั้วไม้นำขานของเขาถือว่าเอาระดับใหญ่มาปลูกเลยแล้วก็มอบให้นครก็เป็นผู้รับผิดชอบในการปกป้องรักษาฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องพวกเขาก็ต้องได้กางหากาเกียมแล้วอีกจุดหนึ่งพวกเขาก็จะได้ปลูกต้นดอกจำปาตั้งแต่สนามบินออกมาตัวนี้พวกเขาก็กาเกียมพร้อมหมดแล้วเนาะอันนี้ปีนี้นี้ขาดไม้บรรดาเมืองแต่ละเมืองเนาะได้ส่งข้อมูลมานี่ก็ทั้งหมดก็มียูนประมาณ1ล้านเบียร์ส่วนรายต้นไม้ที่จะปลูกนี้ก็แม่นไม้ส้มฟาดไม่ดูไม่เตไม่ค่าและไม่เสี่ยวบาน
1: หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางให้ฮู้ตื่มว่าและยามผ่านมาคณะนำแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สิ้นน้ำให้ทุกภาคส่วนพร้อมกันปกปักรักษาและบูรณะต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วให้เจริญเติบโตและกวดกาคืนบรรดาต้นไม้ที่ตายและเสียหายเพื่อจะตั้งปลูกทดแทนคืนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันประกอบส่วนและเข้าร่วมกระบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฮ็ดให้อัตราส่วนการปกคุมของป่าไม้บรรลุตามแผนการที่รัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นวางออก
0: ในวันที่22พฤษภานี้กองพลที่2ได้จัดตั้งหัดแอบยิงลูกปืนแท้ให้นักเรียนนายทหารสุดที่8อยู่ที่สนามยิงปืนของกองพล2โดยการเข้าร่วมของสหายพันเอกสอนเพชรจันทร์สมหัวหน้าการทหารกองพลที่2มีคณะห้องแผนกการ

0: คณะผักคณะบัญชาครูอาจารย์คณะพิสอบและนักเรียนใน10สุดที่8เข้าร่วมการจัดตั้งหัดแอบยิงลูกปืนแท้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนใน10สุดที่8ผ่านการหัดแอบทางด้านทฤษฎีและการก็คือการปฏิบัติตัวจริงอยู่ในสนามแอบและทั้งเป็นการตีราคาผลได้รับของการนำเรียนในระยะผ่านมาเพื่อให้นักเรียนมีความสำนิสำนานกำได้ลำดับการเฮ็ดเวียกและวิธีบรรซาขันของตนในเวลาเฮ็ดหน้าที่สู่หบตัวจริงเป็นการเอกภาพทางด้านเนื้อในบทเรียนที่ได้เรียนมาพร้อมทางทวนคืนด้านศิลปยุทธยุทธวิธีของทหารหาบกำลังไฟแบกหาบอย่างถูกต้องและเป็นการประสานสมทบระหว่างภาคทฤษฎีและการกับการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่สู่หบตัวจริงอยู่สนามให้มีไหวพริบคล่องแคล่วฮู้นำใส่อาวุธสมทบบรรดาฮู้การต่อสู้อย่างสำนิสำนานแก้ไขสภาพการที่เกิดขึ้นให้ได้ทันเวลาสามารถเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ในภารกิจปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติไว้ให้มั่นคงโอกาสนี้สหายพันเอกสอนเพชรจันสมได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาสหายคณะพิศอบครูอาจารย์และนักเรียนใน10แต่ละสหายที่ได้พร้อมกันผ่านพาข้อยุ่งยากทุกประการและปฏิบัติข้อกำหนดหลักการจังหวะบาดก้าวได้อย่างเข้มงวดและสามารถรับประกันได้ความปลอดภัยห้อยสนห้อย
1: รัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางเป้าหมายประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่าถึงว่ารัฐบาลได้วางเป้าหมายประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030ก็ตามแต่ปัจจุบันกรณีผู้เป็นพยาธิวัณโรคแม่นเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธินี้คือผู้ใดที่มีอาการสงสัยเป็นไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปแม่นให้ไปกวดอยู่ห้องหมอถ้ากรณีกวดแล้วบ่พบเชื้อแม่นให้รักษาตนเองแต่ถ้ากวดแล้วบ่พบเชื้อแม่นให้ปินปัวครบตามกำหนดตามการแนะนำของแพทย์หมอ
2: เป้าหมายของทางการนำคันเถินของรัฐบาลเขาก็คืออยากให้มีการลบล้างในปี2030เช่นเดียวกันแต่ว่ากรณีคุณชิปพยาธิวัณโรคนี้ปัจจุบันยังมีการเพิ่มขึ้นในนั้นมาตรการของพวกเขาแมนอันที่หนึ่งผู้ใดที่มีอาการสงสัยไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปเพราะว่าจะไอมีขี้กระเทือหรือไอแห้งต่างๆเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปอยากให้มีการไปกวดและก็ถ้าว่ากวดแล้วเนาะบ่พบเชื้อก็แม่นขอให้รักษาสุขภาพตนเองต่อไปแต่ถ้าว่าพบเชื้อพยาธิวัณโรคแล้วก็แม่นขอให้มีการปิ้นปัวให้มันครบตามกำหนดที่ท่านหมอแนะนำโดยเฉพาะแม่นการปิ้นปัวพยาธิวัณโรคได้ใช้ความอดทนหน่อยนึงเพราะว่าใช้เวลาการเป็นปวดดุลเป็นเวลา6เดือนดังนั้นคนเจ็บให้กำลังใจตนเองแล้วก็ให้กำลังใจคนเจ็บอยู่ในครอบครัวของตนเองเพื่อให้ได้การรับยาต่อเนื่องและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านหมออย่างเป็นปกติอาจจะมีการปวดขึ้น2เดือนหลังเป็นปวดเนาะแล้วก็เดือนที่5แล้วก็เดือนที่6ท้ายเดือนที่5ท้ายเดือนที่6ของการเป็นปวดอันนี้ก็เมนว่าอยากให้ทุกคนได้เอาใจใส่
1: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรคปอดแม่นให้กินยาป้องกันเนื่องจากปัจจุบันโครงการปิ่นปัวพยาธิวัณโรคแม่นให้ยาปิ่นปัวฟรีและยาป้องกันฟรีสำหรับพยาธิวัณโรคปอดโดยเฉพาะผู้เฒ่าและเด็กน้อยลุ่ม5ปีต้องเอาใจใส่กินยาป้องกันให้ดี
0: วันที่19พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะห้องตำรวจได้สมทบกับเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะห้องสันติบาลห้องคุ้มครองสมนุควาและก่อสร้างหักฐานและกองพันป้องกันเคลื่อนที่ป้องกันความสงบแขวงบุรีรัมย์ไซได้ลงกวดค้นสถานที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์อยู่ตัวแทนจำหน่ายหวยบ้านพักและโรงแรมจำนวน4แห่งอยู่เมืองปักสันแขวงบุรีรัมย์ไซผ่านการจัดตั้งปฏิบัติและกวดกาของเจ้าหน้าที่พบเห็นกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์จึงได้กักตัวกลุ่มคนดังกล่าวจำนวน130คนหญิง61คนในนั้นเป็นคนสัญชาติไทย112คนหญิง52คนสัญชาติเมียนมา1คนหญิง1คนและคนสัญชาติลาว17คนหญิง8คนพร้อมยึดเครื่องของกลางประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายรายการและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมทั้งอายัดทรัพย์จำนวนดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานและดำเนินการสืบสวนสอบสวนพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดป ัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนหากลุ่มแก๊งพรรคพวกร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายในขั้นต่อไปส่วนตัวแทนจำหน่ายหวยบ้านพักโรงแรมทางเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาอบรมกล่าวเตือนและเหตุบุตรบันทึกหากพวกเกี่ยวยังอำนวยความสะดวกให้กลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมหรือกลุ่มคนบ่ดีเข้าพักเซาและเคลื่อนไหวผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายโดยบ่มีข้อยกเว้น
1: สมัยท้องบุญแองเป็นครอบครัวตัวแบบอยู่บ้านน้ำแง่นเมืองและแขวงหลวงน้ำทาที่ปู่พักปลอดสารพิษและเหตุนาแซงสร้างและหับได้40กว่าล้านกีบต่อปีท่านสมัยท้องบุญแองอายุ58ปีสาวสิกรอยู่บ้านน้ำแง่นเมืองหลวงน้ำทาให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวว่าได้บุกเบิกเนื้อที่ดินเพื่อผลิตกสิกรรมอินทรีย์ป้อนตลาดสามารถยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นตนเองได้เริ่มลงมือปลูกผักเป็นสินค้าอย่างจริงจังมาแต่ปี2016ปัจจุบันได้นำไส้เนื้อที่ 1,000 กว่าตาเม็ดเพื่อหมุนเวียนปลูกพืชผักปลอดสารเคมีหลายชนิดตามความต้องการของตลาดเป็นต้นผักบัวหอมป้อมผักบงและผักหอมเพื่อส่งให้ตลาดอินทรีย์เป็นหลักนอกจากปลูกผักแล้วยังได้แบ่งเนื้อที่อีก 1,500 ตาเม็ดเพื่อเห็ดนาแซงซึ่งปีนี้คาดว่าผลผลิตข้าวจะได้ถึง1ตันกว่า
3: ว่าอาชีพมีแต่สุนัขก็หอมบัวหอมเปี่ยนแล้วก็ผักบงมันต้องไล่ฮอดทราบปีแล้วนะเฮาเฮ็ดเขาหน้าแซงเป็นนี่แม่นมีปัญหาเนาะมันเฮาเฮ็ดหลายแม่นประมาณ20เป่าในครอบครัวก็40ล้านบ่รู้ก็มีครอบครัวก็เอาเพียงเพราะว่ามีชีวิตชีวาพอกลุ่มอยู่กลุ่มกิน
1: ท่านสมหมายท้องบุญแดงให้สัมภาษณ์ตื่นว่าจากความดุมันขยันเพียรเอาใจใส่ผลิตกสิกรรมสะอาดสามารถสร้างและหับให้ครอบครัวได้ถึง40กว่าล้านกีบต่อปีปัจจุบันนี้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวมันมีความดีขึ้นเรื่อย
0: ๆต่อไปสื่อหานฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนพฤษภานี้หองการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองท่าแตงแขวงเสกองจัดพิธีมอบข้าวสารเจ้าให้15บ้านเป้าหมายของเมืองที่ได้รับผลเสียหายจากลมพัดเหือนเปเพและครอบครัวได้รับผลกระทบเสียหายจากไฟไหม้เฮือนผ่านมากล่าวมอบโดยทานศรีสมภาใส่แก้วยวงรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองกล่าวหับแมนผู้ต่างหน้าองค์การปกครองแต่ละบ้าน
4: โครงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองท่าแตงแขวงเสกองมอบข้าวสารเจ้าให้บ้านเป้าหมายของเมืองจำนวน15ตนมี15บ้านมี245ครอบครัวมี 1,250 คนยิง600กว่าคนในนี้ได้ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลเสียหายจากภัยพิบัติลมพัดเฮือนมี31ครอบครัว129คนยิง65คนเป็นข้าวสารเจ้าจำนวน 1,500 กว่ากิโลกรัมช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลเสียหายจากไฟไหม้เฮือนมี5ครอบครัว23คนยิง14คนเป็นข้าว276กิโลกรัมช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลเสียหายจากพายุพัดน้ำท่วมเพียลุงใส่ผลผลิตของปศุสัตว์มี115ครอบครัว700กว่าคนยิง300กว่าคนเป็นข้าว 8,400 กว่ากิโลกรัมและช่วยเหลือครอบครัวที่ทุกข์ยากมี94ครอบครัว390คนยิง200กว่าคนเป็นข้าวสารเจ้าจำนวน 4,600 กว่ากิโลกรัมผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
0: เมื่อบดลมานี้คณะบริหารสาวหนุ่มแขวงอุดมไสนำพาโดยทานบุญมีสัมฤทธิ์บุญรักษาการแทนเลขาคณะบริหารสาวหนุ่มแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะผู้สอบและน้องน้อยเยาวชน12น้องได้เข้าร่วมงานพบปะตั้งค่ายเยาวชนธันวา4แขวงภาคเหนือครั้งที่9ที่แขวงพุงสลีเป็นเจ้าภาพภายใต้การเป็นประธานของทานหุ่มพันจันทลาเลขาคณะบริหารสาวหนุ่มแขวงโดยการเข้าร่วมของทานบุญทวีสุกันรองเลขาพักแขวงผู้สินำเวียกงานพักพนักงานแขวงพงศรีมีท่านนางปานีกินดาวงห้องเลขาคณะบริหารสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวคณะบริหารสี่แขวงพร้อมด้วยคณะผู้สอบเยาวชนอนุชนแผนกการองค์การอ้อมข้างแขวงพงศรีเข้าร่วม700กว่าคน
5: จุดประสงค์เพื่อฝึกฝนรอลอมเยาวชนธันวาให้กลายเป็นกำลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติกลายเป็นกำลังผู้สืบทอดเสริมขยายมวลเสื้ออันดีงามของบรรพบุรุษเพื่อประกอบส่วนสติปัญญาเหือแห้งของตนเขาในภารกิจปกปักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้กลายเป็นลูกหักหลานแพงของพ่อแม่เป็นนักเรียนดีของครูอาจารย์เป็นสาวหนุ่มที่ดีของประเทศชาตินำพาประเทศก้าวขึ้นสู่สังคมนิยม ตามอุดมการณ์ของพรรคที่กำหนดไว้ภายใต้หัวข้อเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมยุทธศาสตร์การศึกษานำใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการหันสู่ความทันสมัยการตั้งค่ายในครั้งนี้ได้มีหลายกิจกรรมในนี้มี4กิจกรรมที่จัดให้มีการแข่งขันและขวัญดุมไซสามารถหยัดได้รางวัลการแข่งขันเสพกล่องดุริยางพร้อม8ตัวอักษรได้อันดับ1แข่งขันเต็มโฮปได้อันดับ1แข่งขันตั้งค่ายได้อันดับ2และแข่งขันนำเสนอเวียกงานต้านปรากฏการณ์หยอดทอดต่างๆในถนนแถวเสาหนุ่มเยาวชนได้อันดับที่4การเข้าความงานปุปะตั้งค่ายเยาวชนธันวาในครั้งนี้เฮ็ดให้หลานน้อยเยาวชนมีความตื่นตัวและกำแน่นเวียกงานที่สำคัญเป็นต้นแมนกำได้บทบาทครบสามัคคีภายในหมู่เพื่อนเยาวชนด้วยกันพร้อมทั้งหันเอาเนื้อในของงานปุปะตั้งค่ายครั้งนี้ไปจะตั้งปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนให้ได้รับผลดีฝึกฝนหล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นเยาวชนห้าวหันตีเด่นเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์และเป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิบัติของภาครัฐในอนาคต
6: กันสลีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
0: พิธีมอบหับอุปกรณ์การแพทย์และยาวัคซีนของโครงการควบคุมและต้านพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสละวันจัดขึ้นเมื่อบ่ดุลมานี้มีทานวิไลศักดิ์ผมพักดีห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทานศรีสวัสดิ์หอมดาราหัวหน้าศูนย์บริการสักยาวัคซีนประจำภาคใต้ผู้ประสานงานและหัวหน้าสาขาบริษัทศูนย์รวมศูนย์ผลิตภัณฑ์กสิกรรมลาวและคนทรงสากลจำกัดเข้าห่วม
7: ท่านศิสวานหอมลาลาหัวหน้าศูนย์บริการสักวัคซีนประจำภาคใต้ผู้ประสานงานแนวหัวหน้าสาขาบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมลาวแนวขนส่งสากลจำกัดให้ฮู้ว่าโครงการขอบคุมแนวต้านพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นโครงการของรัฐโดยแม่นกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงเป็นผู้คุ้มครองแนวจัดตั้งปฏิบัติโครงการร่วมกับบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์กสิกรรมลาวแนวขนส่งสากลจำกัดเป็นผู้จัดหาแหล่งทุนมาจัดตั้งปฏิบัติบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมลาวแนวขนส่งสากลจำกัดแม่นหนึ่งในบริษัทรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกระทรวงกสิกรรมในสิ่งแวดล้อมจุดประสงค์ของโครงการเพื่อปรับปรุงระบบการบริการสักยาป้องกันพยาธิแนวขึ้นทะเบียนสัตว์เข้มแข็งป้องกันและขอบคุมการระบาดของพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวจัดตั้งปฏิบัติการสักยาป้องกันพยาธิสัตว์ใหญ่ให้สัตว์เลี้ยงของประชาชนแด่บรรดาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใหญ่ในขอบเขตทั่วประเทศคาดหมายปี2026มีแผนสู่สนสักยาป้องกันพยาธิสัตว์ให้งัวให้ได้3ล้านเข็มควาย2ล้านเข็มแน่แก่แบ่400,000เข็มสำหรับอุปกรณ์หาบไส้ที่นำมอบในครั้งนี้มีตู้แสนห้อยกล่องอุณหภูมิป้ายเนปูกิบเนปูสแลงเข็มกล่องขาเสืออลูมิเนียมและถุงมือ
8: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: เมื่อบุดุลมณีแผนกการเงินแขวงบุรีรัมย์ไซจัดพิธีปาฐกถาหวนคืนวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีวันเกิดทานกากมาร์กครบรอบ208ปีวันไซสนะบ้านหบเดียนเป็นฟูครบรอบ72ปีวันไซสนะของสหภาพโซเวียตเหนือฟาสซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ครบรอบ81ปีวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนทงไหฮีนเสียงควางครบรอบ67ปีวันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีวีรกรรมตนคุกยางมหัศจรรย์ของผู้นำพรรคและในรอฮักซาดครบรอบ66ปีที่ห้องประชุมของแผนกการเงินแขวงมีท่านพันแสงวิภาวันหัวหน้าแผนกการเงินแขวงบุรีรัมย์ไซพนักงานลักแหล่งพนักงานวิชาการของเขตการเงินเขาห่วม
9: สำหรับมูลเสือวีรกรรมวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทงไหฮีนแขวงเสียงควงและวันวีรกรรมตนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำของพรรคและแนวลาวหักศาสตร์แม่นไซสนะอันใหญ่หลวงของกำลังประกอบอาวุธภายใต้การนำพาของพรรคเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันสำคัญของศาสตร์ของพรรคของกองทัพและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดให้แก่ขบวนต่อสู้ของกองทัพและประชาชนลาวอย่างแท้จริงน้ำใจสู้รบพิระอัตหานและวัยผิบของกองพันที่ทรงได้เป็นเวียนแยงเป็นการปลุกดมอันแห่งกาให้แก่ขบวนการปฏิวัติเพื่อตีเอาชนะกับจักรพรรดิผู้หกหานและลูกเหล็กตีนมือ การตวนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มันปฏิบัติอย่างปลอดภัยย้อนกันนำพาอันสลาสงสัยและปีศาสามารถของประธานไก่ส่วนพรหมวิหารย้อนน้ำใจหากศาสตร์อันแห่งกาของบรรดาผู้นำเฮาที่มีความกล้าหาญตัดสินใจต่อสู้ย้อมเสียสละมีความปีศาสามารถคุ้นควยศึกษาอบรมสารวัตรทหารเหตุให้ศัตรูกลายเป็นมิตรห่วมตายน้ำกันย้อนสารวัตรทหารมีน้ำใจหักศาสตร์อันดุดเดิมเบื่อหน่ายตัวอำนาจการปกครองหุ่นปฏิการการประทับคาถาในครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาอบรมให้พนักงานทั่วโครงเขตแผนกการเงินเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานเป็นบนอิงให้แก่การฝึกฝนล้อหลอมตนเองให้มีคุณทาสการเมืองมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติเพื่อประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
10: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคเหนือและภาคกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังและเกี่ยมพร้อมหับมือต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูและน้ำท่วมอังในตัวเมืองอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะนี้ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างโตเนืองภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบกับปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบกับปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง29หา34องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา35องศาสำหรับแขวงเซสุมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา18องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า40จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง30หา37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า35จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา27องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศรัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาบุคลากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารรัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสีความปลอดภัยหรือความมั่นคงด้านนิวเคลียร์รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังจะสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อเสื่อมซึมเฮียนฮู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูเวียดนามตั้งเป้าหมายฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ควบคุมทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นในปี2030ปัจจุบันเวียดนามพร้อมเร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งทำอิฐของประเทศโดยคาดว่าจะเริ่มแล่นเครื่องจักรในปี2031
0: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงการค้าของจีนแถลงว่าจีนจะจัดซื้อเรือบินโบอิงจำนวน200ลำเพื่อแก้ไขความจำเป็นในการพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศ ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาจะหับประกันการจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอะไหล่แก่จีนในปริมาณที่เพียงพอนี่คือข้อตกลงระหว่างทานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนกับทานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่ออาทิตย์ผ่านมาซึ่งเป็นข้อตกลงที่ซื้อขายเครื่องบินข้างใหญ่ที่สุดของโบอิงในตลาดการบินจีนในรอบเกือบ10ปีหลังจากที่ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาถูกคัดขวางให้ออกจากตลาดการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมาโดยหลายปีเนื่องจากความเคร่งตึงทางการค้าระหว่าง2ประเทศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มุดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน
11: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
12: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
11: แท้วะอีลีวะ
12: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
11: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
12: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
13: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
14: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
15: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
16: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
17: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
16: สบายดีอนุธิดา
17: เจ้าสบายดีสุขเทวา
16: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการครบวงเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30-13:00 ทางขึ้นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็แม่นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็แม่นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจเวียกงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นและมาพบกันในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
17: ข้าพเจ้าอานุทิดาพลสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงเซิงว่ามาพบกันในมื้อนี้ในมื้อวันเสาร์มื้อผักมื้อพรแบบนี
16: ้
17: ทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ยังมาอยู่กับท่านผู้ฟังเซนเก่าเซนเคยและก็จะมานำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำของแขนงธนาคารของพวกเฮาโดยเฉพาะก็แม่นธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี้ที่ว่าเพิ่นได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ทางภายในและต่างประเทศมาให้ทานได้รับทราบน้ำกันว่าในตลอดระยะผ่านมานี้ธนาคารของพวกเฮาหรือว่าวาคณะนำนี่เพิ่นได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของการสร้างตั้งห้องการผู้ต่างหน้าสวิตประจำสปป.ลาวคณะกรรมการนโยบายเงินตราธนาคารแห่งสปป.ลาวจัดกล่องประชุมครั้งที่2ประจำปี2026และหัวข้อข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนั่นเองเจ้าสุขเทวาเชิงวานเนอร์ในรายละเอียดจะเป็นแนวใดมาฮอดตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศจากคราวนึงเฮาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเฮาได้ในระยะต่อไป
18: ฮาโลสบายดี
19: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
18: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่มีคนมาซักชวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ทานเอาบัญชีที่ทานเปิดนั้นไปให้พวกเขาและทานฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายทานยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตั๋วเหยื่อหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆ ซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำใช้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำใช้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำใช้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหนุ่ยยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำใช้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำใช้แม้นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยใช้ระบบการสำระหรือมอบเครื่องมือการสำระของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำใช้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ1เสี่ยงถูกตำรวจจับ2ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง3ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้4ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น5ท่านจะพบความหนุ่ยยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและท่านควร1ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย2ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง3ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
16: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮานํามาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนําเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาซึ่งว่าจะให้ทางอนุทิดาเพิ่นได้นําเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
17: เจ้าสุขเทวาซึ่งว่าในหัวข้อทำอิฐก็คือผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของการสร้างตั้งห้องการผู้ต่างหน้าสวิตประจำสปป.ลาวท่านผู้ฟังที่หักแพงซึ่งว่าในวันที่12พฤษภาคมปี2026นี้ท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้รับเกียรติต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสปป.ลาวเพื่อเข้าร่วมและกล่าวมีคำเห็นในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีโครงการสร้างตั้งห้องการผู้ต่างหน้าสวิตประจำสปป.ลาวโดยมีท่านเปโดซาวาเลนเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธ์ทลัดสวิตประจำสปป.ลาวท่านหัวหน้าห้องการหัวมือเพื่อการพัฒนาและเวียกกงสุนสวิตประจำสปป.ลาวผู้อำนวยการหัวมือภาคพื้นแม่น้ำของท่านห้องรัฐมนตรีบรรดาท่านเอกอัครทูตคณะทูตานุทูตและแขกถึกเชิญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงซึ่งว่าในพิธีดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้รับฟังการรายงานของท่านเปโดสวาเลนเกี่ยวกับผลงานหรือว่าผลสำเร็จหลายด้านที่ว่าเกิดจากการร่วมมือในหลายโครงเขตร่วมกันระหว่างแขนงการเกี่ยวข้องของสปป.ลาวและรัฐบาลสวิตโดยได้ยกให้เห็นถึงการประกอบส่วนสำคัญของสวิตในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในสปป.ลาวตลอดหลายทศวรรษผ่านมานั่นเองและพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ว่าการได้กล่าวแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังสมาพันธ์ทลัดสวิตสำหรับการสนับสนุนช่วยเหลือสปป.ลาวในระยะผ่านมาซึ่งว่าประเทศสวิตนี้บ่เพียงแต่เป็นหนึ่ง ในประเทศที่ว่าเป็นเพื่อนมิตรที่สุดของสปป.ลาวแต่ว่ายังเป็นคู่ร่วมพัฒนาที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวพร้อมทางเสนอให้สวิตก็คือห้องการร่วมมือเพื่อการพัฒนาสวิตหรือ SDC ประจำสปป.ลาวที่บรรดาท่านคุ้นเคยให้สืบต่อให้การสนับสนุนในการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์การข้ามผ่านของสปป.ลาวเพื่อรับประกันว่าสปป.ลาวจะหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาได้อย่างยืนยงและถาวรนั่นเองเจ้าอันนี้ก็คือข่าวทำอิฐในมื้อนี้ที่มีหัวข้อว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของการสร้างตั้งห้องการผู้ต่างหน้าสวิตประจำสปป.ลาวเองสุเทวาเจ้า
16: และนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวที่1ที่ว่าทางอนุทิดาได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วกลับมาสืบต่อกันที่หัวข้อข่าวที่2ก็คือคณะกรรมการนโยบายเงินตราธนาคารแห่งสปป.ลาวจัดกองประชุมครั้งที่2ประจำปี2016ในวันที่18พฤษภาคมปี2016ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมคณะกรรมการนโยบายเงินตราครั้งที่2ประจำปี2016โดยการเป็นประธานของท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวประธานคณะกรรมการนโยบายเงินตราบรรดาห้องประธานกรรมการคณะผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะกรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมได้ประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมคณะกรรมการนโยบายเงินตราครั้งที่1ประจำปี2016โดยเฉพาะการพันขยายมติดังกล่าวเป็นต้นสรุปการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเครื่องมือนโยบายเงินตราและทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเครื่องมือนโยบายเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยนในต่อหน้าพร้อมนั้นยังได้รับฟังการรายงานสภาพการสนองน้ำมันเสื้อไฟและมาตรการคุ้มครองราคาน้ำมันเสื้อไฟในระยะสงครามอยู่ตะเวนออกกลางสภาพการสนองเงินตราต่างประเทศให้การนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและมาตรการในตัวหน้ามาตรการทางด้านนโยบายเงินตราตามคำสั่งเลขที่40ทับนย.เป็นต้นนโยบายภาษีอากรนโยบายนำเข้ารถไฟฟ้าและนโยบายอื่นๆเพื่อรองรับผลกระทบจากสงครามอยู่ตะเวนออกกลางแล้วความคืบหน้าในการสำรานีที่เป็นเงินตราต่างประเทศของภาครัฐผ่านการสังเกตตีราคาของคณะกรรมการนโยบายเงินตราเห็นว่าในระยะต้นปี2016สภาพเศรษฐกิจของสปป.ลาวยังสืบต่อประเสริฐหน้ากับความเสี่ยงหลายด้านเป็นต้นความบ่แน่นอนและความบ่สงบอยู่ตะเวนออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าภายในโดยเฉพาะราคาน้ำมันเสื้อไฟภายในสปป.ลาวที่มีบางระยะปรับขึ้นแบบก้าวกระโดดตามราคาของน้ำมันอยู่สากลซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ2ตัวเลขในเดือนเมษายน2016พร้อมนี้ในสังคมยังมีการนำใส่เงินตราหลายสกุลเพื่อสำรับภายในประเทศเฮ็ดให้การดำเนินนโยบายเงินตรามีข้อจำกัดการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศยังพบความยุ่งยากและซักซ้าย้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบยังมีหลายบวกกับพันธหนี้สินต่อต่างประเทศยังมีสูงการสนองสินเชื่อของระบบธนาคารยังบ่ทันให้เห็นถึงความเข้มแข็งของการผลิตภายในประเทศฉะนั้นเพื่อสืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราแห่งชาติให้มันเที่ยงและประกอบส่วนสุขยู่การขยายตัวของเศรษฐกิจคณะกรรมการนโยบายเงินตราจึงเห็นดีรับรองเอาทิศทางและมาตรการในการดำเนินนโยบายเงินตราในตอนนี้ดังนี้1สืบต่อรักษาตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสปป.ลาวระยะ7วันไว้ในระดับเดิมคือ 8% ต่อปี2. สืบต่อปฏิบัตินโยบายเงินตราแบบผสมผสานโดยเฉพาะสืบต่อคุ้มครองเงินตราต่างประเทศให้เป็นระบบครบสุดและรับประกันได้การคุ้มครองกระแสเงินไหลเข้าออกจากการค้าและการลงทุนสืบต่อปฏิบัติการร่วมศูนย์บัญชีเงินฝากของรัฐบาลสืบต่อนำใส่เครื่องมือนโยบายเงินตราก็คือการออกพันธบัตรธนาคารแห่งสปป.ลาวตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐและคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันบ่ให้เงินเฟ้อขยายตัวแห้งและ3ธนาคารแห่งสปป.ลาวจะสมทบกับกระทรวงการเงินและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อทบทวนสภาพการสนองสินเชื่อคนขวดดัดปรับนโยบายที่จำเป็นเพื่อสกอยู่การสนองสินเชื่อให้มีความดักเน่นกว่าเก่าโดยเฉพาะแม่นสินเชื่อเพื่อการผลิตฤดูฝนการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกเนื้อใส่สกอยู่การขยายตัวของเศรษฐกิจเติมอีกกองประชุมดังกล่าวได้ดำเนินเป็นเวลาครึ่งวันคณะกรรมการและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างกงไปกงมาเห็นให้กองประชุมมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเป็นอย่างดีเจ้าและนี่ก็เป็นเนื้อในข่าวหัวข้อที่2ก็คือคณะกรรมการนโยบายเงินตราธนาคารแห่งสปป.ลาวจัดกองประชุมครั้งที่2ประจำปี2026นั่นเอง
17: จ้าท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปหาฟังในหัวข้อข่าวอีก2ข่าวในมื้อนี้ที่ทางผู้เฮาได้มีการกะเกี่ยมมาทางผู้เฮาจะให้ท่านผู้ฟังนั้นไปเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังบทเพลงม่วนๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับพวกทั้ง2ได้ในระยะต่อไป

0: หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจถอนเปลี่ยนเงื่อนกีบท่านผู้ฟังที่เข้าลบกับเข้ามาพบกับรายการเพื่อนธนาคารในตอนนี้ก็ยังอยู่กับอนุทิดาและสุขเทวาในมื้อนี้
1: เจ้า
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในตอนที่ว่าทานกำลังรับประทานอาหารเที่ยงในมื้อวันพักวันพรแบบนี้อนุทิดาและสุขเทวาพร้อมด้วยรายการเพื่อนธนาคารก็ยังจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงธนาคารของพวกเขาโดยเฉพาะกอแมนธนาคารแห่งสปป.ลาวนั้นมาฝากมาต้อนทานในหัวข้อข่าวที่3ในมื้อนี้ก็มีคือสัมมนาการคัดกรองทางด้านการลงทุนจากต่างประเทศในแขนงการเงินในวังบดลมานี้ที่โฮงแฮมอมรีนครหลวงเวียงจันทน์ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมสัมมนาการคัดกรองทางด้านการลงทุนจากต่างประเทศในแขนงการเงินขึ้นภายใต้ทุนการช่วยเหลือของโครงการหัวมือระหว่างรัฐบาลในภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียกองประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานของทานสุริศักดิ์ทำนุวงศ์รองผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวและทานนางเบนิต้าซัมเมอร์วิลห้องเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสปป.ลาวมีคณะกลุ่มจากภายในธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะแผนกและวิสาการของธนาคารแห่งสปป.ลาวนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเข้าร่วมทั้งหมดหลายกว่า40ทานซึ่งจุดประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ก็แม่นแน่ใส่การสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นกับบรรดาเซียวซานและผู้เข้าร่วมด้วยกันเพื่อการสร้างประสิทธิภาพให้แก่ขบวนการที่รัฐบาลได้นำไส้เพื่อประเมินและการอนุมัติโครงการการลงทุนโดยเฉพาะแมนการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศอยู่สปป.ลาวซึ่งว่าการสร้างเครือข่ายการร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่บรรดาผู้เข้าร่วมจากสปป.ลาวและเซียวซานจากคลังเงินออสเตรเลียและบรรดาหน้าเวียกหรือขงเขตที่เป็นบุริมสิทธิ์ของแขนงการเงินรวมทั้งการหัวมือทางด้านนโยบายและการปฏิบัติต่อกับระเบียบหลักการในขงเขตที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ซึ่งว่ากองประชุมสัมมนาดังกล่าวก็ได้ดำเนินเป็นเวลา1วันเต็มและได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามท่ามกลางบรรยากาศการประกอบคำเห็นและการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมกับผู้เซียวซานจากคลังเงินออสเตรเลียอย่างกงไปกงมาซึ่งว่าได้สร้างความเข้มแข็งทางด้านเครือข่ายการร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายของรัฐบาลสปป.ลาวและออสเตรเลียในขบวนการคัดกรองด้านระเบียบการและนโยบายทางด้านการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อสร้างการละโอกาสและสภาพแวดล้อมให้แก่การลงทุนอยู่ในสปป.ลาวได้อย่างมีประสิทธิภาพเจ้าและนี่ก็คือหัวข้อข่าวที่3ในมื้อนี้สัมมนาการคัดกรองทางด้านการลงทุนจากต่างประเทศในแขนงการเงินนั่นเองเจ้าก็ถือว่าทหล.หรือว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่นอกจากที่ว่าจะได้มีการเคลื่อนไหวร่วมกับทางภาคส่วนภายในและกระท้องถิ่นแล้วยังได้มีการร่วมมืออย่างสนิทแน่นกับทางสากลนั่นเองเพื่อเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้เวียกงานแขนงการธนาคารของพวกเฮานี่ได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆไปบ่ว่าจะเป็นทางด้านการร่วมมือสายใหญ่สายสัมพันธ์และยังสิมีทางด้านวิสาการนั่นเองเจ้า
1: เจ้าและนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวที่3ที่ว่าอนุทิดาเพิ่นได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและมาสืบต่อกันที่หัวข้อที่4กันต่อนั่นก็คือพิธีมอบรับโครงการพัฒนาโปรแกรมคิดไล่เบี้ยประกันเงินฝากและเงินปกป้องอย่างเป็นทางการระหว่างสปง.และบริษัทวีนัสเทคในวันที่12พฤษภาคมปี2016ที่ผ่านมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.ได้จัดพิธีมอบรับโครงการพัฒนาโปรแกรมคิดไล่เบี้ยประกันเงินฝากและเงินปกป้องอย่างเป็นทางการระหว่างสำนักงานปกป้องเงินฝากและบริษัทวีนัสเทคโดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของทานวงศ์พจันทร์แสงสุวรรณหัวหน้าสำนักงานปกป้องเงินฝากและทานอภิสิทธิ์แสงมณีผู้อำนวยการบริษัทวีนัสเทคพร้อมด้วยคณะสำนักงานปกป้องเงินฝากต่างหน้าจากกรมเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารธนาคารแห่งสปป.ลาวและคณะรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในพิธีผู้ต่างหน้าบริษัทวีนัสเทคได้รายงานภาพร่วมการจัดตั้งปฏิบัติโครงการซึ่งได้เริ่มดำเนินนับแต่วันที่11กันยาปี2025ระบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่ทันสมัยมีจุดเด่นในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือดาต้าเบสกับฐานข้อมูลกลางของธนาคารแห่งสปป.ลาวโดยตรงและสามารถรองรับการส่งข้อมูลผ่านไฟล์ Excel จากบรรดาสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝาก ผลสำเร็จที่ผลเด่นของระบบไมนี่แม้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกได้หลายอย่างเช่นการลดพรเวลาในการสร้างบทรายงานจาก2ชั่วโมงมาเหลือเพียงแต่10นาทีและสามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีหลายกว่า 600,000 รายการได้เพียงในเวลาบ่เกิน10นาทีนอกนี้ระบบยังรองรับการสร้างบทรายงานที่สำคัญได้12รายการและบทรายงานจำเป็นเพิ่มเติมอีก2รายการเพื่อหาประกันความถูกต้องโปร่งใสและว่องไวสำหรับโปรแกรมนี้บ่ได้เพียงแต่เครื่องมือช่วยเวียกในเวลาปกติแต่ยังเป็นกลไกที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานการเฮ็ดเวียกของสำนักงานปกป้องเงินฝากให้หันไปสู่ระบบดิจิทัลที่มีความชัดเจนสูงพร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปกป้องเงินฝากให้กลายเป็นพนักงานยุคดิจิทัลเพื่อรับรองการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนถ่ายของพิธีได้มีการหม่อมรับเอกสารคู่มือการนำใส่เอกสารออกแบบเทคนิคและแผนบริหารระบบและ source code อย่างเป็นทางการโดยบริษัทผู้พัฒนาจะสืบต่อให้การสนับสนุนการบำรุงรักษาระบบเป็นระยะเวลา1ปีและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่องเพื่อหับประกันความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกและความมั่นคงของระบบพิธีหม่อมรับในครั้งนี้ถือเป็นบัตรเก่าที่สำคัญของสำนักงานปกป้องเงินฝากในการหันเปลี่ยนทางด้านเครื่องมือการปฏิบัติเวียกงานที่ทันสมัยตามวิสัยทัศน์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ระบบธนาคารและการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินในสปป.ลาวให้มีความเข้มแข็งเทื่อละกาวเจ้าและนี่ก็แม่นหัวข้อข่าวที่4ที่ว่าทางเฮาได้นำเสนอไปก็คือพิธีหม่อมรับโครงการพัฒนาโปรแกรมคิดไล่เบี้ยประกันเงินฝากและเงินปกป้องอย่างเป็นทางการระวังสำนักงานปกป้องเงินฝากและบริษัท Venus Tech เจ้าซึ่งว่ามาฮอดในระยะนี้ก็ถือว่าพวกเฮาได้มีการนำเสนอข่าว4หัวข้อข่าวใหญ่ที่ว่าเฮาได้นำเสนอไปนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาตลอดในระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองเจ้าซึ่งว่ามาฮอดนี้เวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ถือว่ายับเจ้าโมเข้ามาใกล้จะหมดเวลาลงมาแล้ว
0: แม่นแล้วสุขเทวา
1: ซึ่งว่าก่อนจะจากกันไปพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจน้ำทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบหากว่าท่านผู้ฟังต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านก็สามารถติดตามได้ที่2ทางเว็บไซต์ www.bol.gov.la 2ทาง Facebookธนาคารแห่งสปป.ลาว2ทาง TikTok BOL_channel 2ทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินต่างแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23ในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในเวลา 21:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาท่านอยากตำหนิติข่าวมาทางรายการของเฮาหรือว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแขนงธนาคารของเฮาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797นั่นเองท่านผู้ฟัง
0: เจ้าก็ถือว่ามีหลากหลายเลยเน
1: า
0: ะสุขเทวาช่องทางในการที่ว่าจะเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการเคลื่อนไหวหรือว่าบรรดานิติกรรมกฎหมายต่างๆที่ว่าออกโดยทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่เจ้าและนอกจากนี้สุขเทวาที่ว่านอกจากมีหลายๆช่องทางที่ว่าทางพวกเราได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ฟังที่ว่าติดตามรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราแบบนี้แล้วถ้าท่านใดจะคิดว่าโอ้เฮ็ดจังได๋ว่าเราบ่ได้ขี่รถบ่ได้มีการเดินทางขับขี่รถบางเทื่อก็แม่นโอ้บ่ได้อยู่บ้านอยู่เฮือนอยากฟังรายการเพื่อนธนาคารเด้ออกอากาศผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวบ่มีวิทยุจะฟังได้บ่ฟังได้แน่นอนเพราะว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเรานี่เพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงเฮ็ดจังได๋ให้บรรดาท่านสามารถเข้าถึงรายการของพวกเราได้เป็นอย่างดีซึ่งว่าพวกเราสามารถรับฟังออนไลน์ได้แล้วเพียงแต่พิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la แล้วเลือกไปที่ FM 103.7 MHz ในเวลา 12:30 ท่านก็จะได้มาพบกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราอยู่ทุกหนทุกแห่งเลยเนาะอันนี้ก็คือขอฝากไว้อีกช่องทางดีๆที่ว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพิ่นได้มีการปรับปรุงและนอกจากนี้มีรายการอื่นบ่อนุทิดาสุขเทวามีแน่นอนเวลาอื่นก็คือจะมีรายการที่ว่าเพิ่นออกอากาศเป็นประจำนั่นเองก็คือรายการโซดก็คือทานสามารถเลือกวงเวลาหับฟังรายการและคลื่นที่ทานอยากฟังได้อยู่ทุกทีทุกเวลาเจ้าอันนี้ก็ขอฝากไว้และที่สำคัญพวกเราก็ต้องขอแสดงความขอบใจมิตรหักแฟนรายการทุกทานที่ว่าย้ำใดก็ติดตาม รายการของพวกเขาโดยดีตลอดมาแล้วก็ยังโทรเข้ามาในเบอร์ของพวกเขาเนาะในการตำหนิตีส้มก็ดีหรือว่าโทรเข้ามาว่าโอ้ในระยะนี้อันใดที่ว่าควรเหมาะสมในการที่ว่าจะให้พวกเขานั้นอยากเอาพวกเขามานำเสนอเช่นว่านิติกรรมกฎหมายหรือว่าบรรดาดำรัสต่างๆที่ว่าติดพันกับความสนใจของประธานในอะไรนี้โทรเข้ามาได้เลยเนาะก็คือเบอร์ที่ทางสุขเทวาเว้าไปฉะนั้นมาฮอตตอนนี้เวลาทางรายการของพวกเขาก็หมดลงเพียงเท่านี้บออยากจากก็ต้องได้จากพบกันใหม่ในมื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้พวกเขาทั้งสองอนุทิดาพลสวัสดี
1: พร้อมด้วยสุขเทวาสิประเสริฐและพร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคาร
0: เจ้าต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
3: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
4: รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกันกับมือวันเสาร์ปีนี้ปีใหม่ทึกวันพฤหัสได้วันศุกร์บางคนก็พักต่อใส่มือนี้อีกแล้วก็มืออื่นอีกเป็นการพักยาววันจันทร์นี้ก็เริ่มเบียกเริ่มงานก็ถือว่าใช้เวลาที่เลื่อนเสาร์อาทิตย์เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองเพื่อกลับเข้าสู่เวียกงานColorful Music ก็มีเสียงเพลงสากลและข่าวดีๆจากห้างฮาเลบอล

0: สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ้อกันเส้นเก่าเส้นเคยสวยๆแบบสีน้ำมูลมาติดตามรายการกับเมื่อวันเสาร์วันฉีดเนาะพวกเขามาพบมาพ้อมีรายการก็คือนำเพลงสากลมาให้มีรายการได้ฟังเนาะเพื่อผู้ใดสนใจนะก็ทูนอินเข้ามาติดตามได้ทุกเสาร์ฉีดนั่นแหละส่วนห้างฮานได้สนใจอ่ะอยากจะเดินทางพร้อมๆกับพวกเขาหรือว่าอยากจะสนับสนุนรายการตอนต้น10นาทีของรายการพวกเขายังบล็อกไว้ให้กับห้างฮานต่างๆอยู่ก็สามารถติดต่อพวกเขาได้โทรได้เลข5ทีมงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาฮาน02057870052อ่ะบ่ว่าบ่วายังไลน์กับมื้อวันพักผ่อนแบบซี้มาฟังเพลงทักทายกันก่อนกับมอเพลงนี้ไปให้กับมีรายการที่ติดตามรับฟังทุกแห่งห้นเลย
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บดังนั้นลืมเติมมันนี่จนฮอดวันที่31มีนาศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีน

0: เวียงจันทร
1: ์我如今停在这一刻
2: ทักทายกันก่อนหยิบผลงานของมารูน5กับลีวานีเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Love is Like

0: เพลงทักทายมีรายการได้ฟังเป็นเสียงฮ่องกงบงร็อกบอยแบนด์มารูน5จากอเมริกาก็สร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่8ของพวกเกี่ยวใส่ชื่อว่า Love is Like แต่ว่าอยู่ในเนื้อในเพลงเนาะมัน Love is Like Drug Drug ก็แปลว่ามันยาย าเสพติดหรือว่าติดยาประมาณนี้แหละเพิ่นเทียบกับหักแบบนั้นนะซึ่งเป็นซิงเกิลที่ปล่อยในเดือน8ที่ผ่านมาก็ถือว่าใหม่ๆอยู่นะตอนนี้ Maroon 5ห้องเพลงนี้ร่วมกับ Livani นักร้อง R&B Rap ฉะนั้นมีรายการก็จะเห็นมันจะมีร็อกมีแรปมิกซ์อัพกันไปก็ถือเป็นเสียงเพลงหนึ่งที่ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆเพลงตอนนี้ Maroon 5นั้นก็มี 3-4 ซิงเกิลที่ปล่อยออกมาซิงเกิลในอัลบั้มที่กว่ำ2ปีเนาะ2025-2026ทำอีกก็เป็น Priceless แล้วก็ต่อมาเป็น All Night แล้วตัวที่3นี่เป็น California แล้วล่าสุดก็เป็นตัวนี้ล่ะมีรายการเนาะที่กิ๊กไมค์หยิบมาให้มีรายการได้ฟังในขณะนี้
2: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ิงกังกันมาผ่าน03057870052เดินทางพร้อมถังศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเพิ่นมีเซียวสารซะเพาะทางเด้อมาทำการผ่าตัดให้ฟรีซึ่งแม่นแพทย์ผู้เซียวสารหงม่อแมลเด็กแขวงยูนานจบซะเพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แขวงอันฮุ่ยเป็นเซียวสารสายตาสั้นในเด็กแดหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเภทตามีบรรหาผู้ใดไปปรึกษาไปปินปัวบ่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆตอนนี้เพิ่นยังทำการผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นไปเสียค่ายุคค่ายาและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นซื้อมาใส่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขานั่นล่ะที่จะไปปรึกษาไปปินปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานไล่มีประสบการณ์ไล่กว่า3ปีและผ่านการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนติดต่อได้แถวน้องบัวทองเด้อสำนักงานพวกเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเอาง่ายๆแบบสั้นๆน้องบัวทองนะเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้020-5755-4111จังหน่อยสิว่าน้องบัวทองแถวได้ไหมเอาเบอร์โทรไว้ให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ไปฮอดไปถึงเพิ่นนั่นล่ะ
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออนี่ตุน
5: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี
6: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ถ้าเข้าใจบริษัทเราโทรคมทีเดินทางพร้อมๆกับพ่อเฮาแต่เดี๋ยวนี้พุ่นละไปถึงท้ายรายการขอบใจมีรายการที่ทุนอินมาเนาะติดตามผ่านคืนห้อยสามกันดีหรือผ่าน94หรือจะติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสารพ้องหาวกันยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซื้อสั้นกันได้ผ่าน03057870520นะจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เข้ามาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงก่อน
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ผลงานของบิลลี่กิลลี่สห้องหวมกันกับแฮนนาโบลินเพลงนี้ใส่ชื่อว่า DNA Loving You คำว่าฮักเจ้าว่าซันมันซึมเข้าไปฮอด DNA จังแมนผู้ใดมักเพลงนี้เนาะก็จือซื้อไว้เดอร์ DNA เป็นเสียงฮ้องคล้องนักฮ้องสาวอังกฤษนักฮ้องนักดนตรีบิลลี่กิรีซซึ่งฮ้องร่วมกันกับนักฮ้องร่วมซาสาวบริติชแฮนนาโบลินนะตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคม
1: อยู่กับลาวโทรคมนะสื่อสารกันได้ตลอด
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: บริการลาวโทรคมหยิบมาเบ้ามาว่าทุกมือก็มีไล่บริการหนึ่งในฮั้นก็มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนกองใบสูงบริการ FTTH อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นเปิดใจลองใช้ผู้ใดยังบ่ทันได้ใช้ถือว่าคุ้มอ่ะตอนนี้เพิ่นยังมีความไวให้พวกเฮาได้เลือกตามใจเอาแพ็กเกจพื้นฐานกันเป็น35เมกราคา 165,000 กิบต่อเดือนต่อเดือนได้มีรายการครอบครัวมีหลายคนเนาะเข้ายาวเข้าเหือนแล้วใส่อาเข้าเดียวตัดบันห้ากันไปแทนที่จะตืมเงินให้เบอร์นั้นเบอร์นี้มาบวกลบคูณหารเดือนหนึ่งโบเมนน้อยฉะนั้นเป็นวิธีประหยัดสุดๆเอาบริการ FTTH เข้าเอาพื้นฐานเข้ากับเมน35เมก 165,000 กิกพันเท่าว่ายังต้องการคมไวไล่คนนั้นมีรายการก็เอาตัว55เมก 255,000 กิกเอาสามารถเลือกคมไวถึง400พุ่นได้ราคาแน่นอนมันก็หยับขึ้นตามคมไวที่เฮาเลือกก็เลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะแล้วถ้าเฮาจะจ่าย3เดือนล่วงหน้าหรือว่าครึ่งปีล่วงหน้าเอา1ปีล่วงหน้าเพิ่นก็ยังมีข้องติดไม้ติดมือเดือนนำไซแถมให้ฟรีไล่ซ้ำได้นำมีรายการก็สอบถามไปอย่าง101หรือว่าเบอร์ตั้งตัวพวกเฮาเด้อ021-219385 กิ่งไม้ไซตัว35เมกะกิ่งไม้จ่ายเป็นปีก็ได้4เดือนนำไซฟรีได้ก็ถือว่าจนลืมล่างพุ่นละมีรายการข้าซ่ามาสอบถามได้อีกเติมเนาะผ่าน131หรือผู้ใดต้องการอยากจะติดตั้งบริการตัวนี้ได้เลข5พนักงานค่ายพ่อเฮาที5965-4289อันนี้เป็นเบอร์มือถืออีกตืมเบอร์1แมน5965-5693แถมตืมเบอร์1ได้บ่ได้5580-4053สอบถามได้เบอร์ตั้งตัวพวกเฮา219385กด021ก่อนขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการพวกเฮาไม่ให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อนั่นล่ะสวยๆแบบซีนะกำมุ่นมารวบรวมแล้วรายการพวกเฮา1อาทิตย์อ่ะก็มีธีมของแต่ละมื้อฉะนั้นผู้ใดมักธีมเพลงใหม่ๆอย่าลืมอย่าพลาดกับวันพฤหัสนะก็อยากจะให้มีรายการติดตามทุกมื้อนั่นล่ะ
6: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ก็เป็นเพลงหนึ่งฟังแล้วมันก็ได้กำลังใจดีเนาะ I'm still standing ยังอดยังทนยังรอดอยู่ประมาณนี้หายลังทีพบกับปัญหาต่างๆนานาลือภาษาอังกฤษเอิ้นว่า hardship เนาะยัง resilience ยัง survival เอลตันจอห์นนักของสาว British นะสาวอังกฤษนั่นแหละส่วนไล่เป็นที่รู้จักของเอลตันจอห์นนั้นก็เป็นนักดนตรีดังชื่อดังเนาะอันนี้สังกัดอยู่ในอัลบั้มของผู้เขียนใส่ชื่อว่า Too Low for Zero โดนระบอก็โดนเมื่อกี้เอาเพลงใหม่ๆบัดนี้ก็เอาเพลงเก่าเก่าสุดถึง40ปลายปีสินะแต่พันก็182 83อ่ะมีรายการนะมิกซ์ซับกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่บ่ฮอกับบ่ได้เว้ากันอยู่แล้วล่ะว่าจะเน้นเพลงแบบใดเพียงแต่มีรายการอยากจะฟังกิ้งกั้งกันมาผ่าน03057870522ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคม
1: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับเราโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออนี่ตูน
5: หึ
4: กูบ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
4: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ก็ทราบกันไปแล้วเนาะว่าลาวโทรคมนั้นเพิ่นแจกรางวัลในบริการได้แด่เพียงแต่พวกเราปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นวางไว้นั่นแหละตอนนี้มีรายการติดตามรายการ Colorful Youเดินทางพร้อมดังกิ่งไม้บางคนฟังแล้วก็ยังเฮ้อันนี้เป็นรายการนี้ยังสินะก็เลยโดนๆก็ได้เตือนกันเทื่อนหนึ่งซึ่งเป็นรายการให้มีรายการได้ติดตาม1-5 โมงทุกมื้อมุ่นมาเลยนำมาติดตามได้โบมินมันเศร้าวันฉีดฉะนั้นห้างฮานได้ส้นใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเราตอนต้นรายการเนาะอย่างบล็อกไว้ให้อยู่ก็สามารถติดต่อพวกเราได้ที่คณะจะทำรายการเป็น03057870520กริ้งกันเข้ามาแล้วกิ่งไม้จะจดเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานโทรกลับสินะล่างรายการแล้วตอน50นาทีพวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรแล้วคง แน่นอนล่ะมีรายการได้ติดตามบริการต่างๆโปรโมชั่นจากทางบริษัทและเสียงเพลงได้ทีอยากจะฟังจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่มีรายการก็สามารถกิ้งกลางกันเข้ามาผ่าน0305787052
6: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
7: Colorful Music on FM 103.7 MHz
8: มาต่อกันด้วยผลงานของ Tash Mac Ray มาฟังนำกันค่อนข้างจะไวว่างวาคงทึกใจ

0: about it.
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
2: จังหวะก็ได้ใจอยู่ผลงานของเทสแม็กเรย์นักร้องสาวแคนาดามีรายการซึ่งมีซิงเกิลตัวหนึ่งอ่ะที่ไล่ขนข้อเข้ามาเรื่อยๆก่อนหน้าตัวนี้แมนกรีดดี้ก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงและไปติดชาร์ตไล่ชาร์ตในโลกแล้วเพลงนี้ประสบผลสำเร็จดังกับเพลงกรีดดี้บอกาบอแต่ก็อยู่ในชาติ1ใน10ในหลายประเทศอะหยิบมาเว้ามาว่าหยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังรายละเอียดข้อมูลเพลงอัปเดตกันไปกับ Colorful Music
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Musicon FM 103.7 MHz
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทโลคมลาวทโลคมทโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทโลคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: เออนี่ตุ๋น
10: ห
9: ือโบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้โอ
9: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
9: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
9: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
10: โอ
9: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
9: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเดินทางไปแถวนั้นก็สามารถใช้ซิมของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็กเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์1ก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กีบเท่านั้นถือว่าคุ้มอาการที่เราได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้ชื่อรหัสไว้เลข1เลข3เลข7เลือกอ่อนได้1 วิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาวซ่อง3 4เครื่องหมายดาวใส่66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปไปมื้อ1ก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์1ก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็คเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อก็สะดวกสบายก่อนข้ามกับสมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปสอบไปถามเพิ่นว่าเฮ็ดแป้มใดเวลาเราสมัครเป็นแพ็คเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นสอบถามไว้เพื่อความสะดวกของเฮา
1: You are listening to Colorful Music Enjoy oh, no.
0: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: จังหวะกับแป๊กๆอยู่มีรายการกับนักร้องคนนี้ก็เชื่อเป็นนักร้องหน้าใหม่กว่าใดเนาะเพราะว่ามีผลงานบ่ค่อยล่าให้พวกเขาได้ฟังและเพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้เกี่ยวห้องใน2023 Stone Learn Heart ก็ได้รับความนิยมได้นักร้องคนนี้เป็นนักร้องสาวอังกฤษใส่ชื่อว่า Harvey Lee Canwell หรือใส่ชื่อย่อว่า HRVผู้ได้มักเพลงผู้เกี่ยวกับจือซื้อไว้ Stolen Heart ส่วนไลน์เพลงผู้เกี่ยวเนาะก็จะปล่อยออกทาง YouTube TikTok ต่างๆเมื่อทางนั้นได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงก็เลยเป็นที่ฮู้จักบ่ฮู้ว่าทึกใจมีรายการหรือบ่จังได๋ก็กิ๊งกางกันเข้ามาผ่าน0305787052อยู่กับเราโทรคมนะสื่อสารกันได้ตลอดมันลุ้นนำกันบอกเลยมาอยู่กับรับโทรคมอ่ะพวกเขาบ่เงาเมิดโปรตัวนี้เพิ่นก็มีโปรตัวใหม่ให้พวกเขาได้ลุ้นไปเรื่อย
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือว่าเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ใดใส่เบอร์ตื้มเงินใส่เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใส่ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใส่ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนพี่ว่าไซเบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็กเกจหมุนคัน 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

0: เออนี่ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: มีตุน
4: หือ
3: คู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
5: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว5ปีต้นหน้านับแต่2026หา2030คะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะหันเป็นทันสมัยในทุกเวียกงานโดยเร่งใส่สร้างปรับปรุงและกลไกในการบริหารคุ้มครองรัฐให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาคะแนนการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบดุลมานีที่นครหลวงวิจันทร์ทานลิตาคัทยะห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตอนหน้าจะสุ่มใส่ปรับปรุงระเบียบการและระบบการคุ้มครองการลงทุนการเงินของรัฐภายในแขนงการให้มีประสิทธิผลและเข้มงวดโดยเฉพาะต้องควบคุมคุ้มครองหนี้สินเพื่อให้หนี้สินค่อยๆลดลง
2: ปรับปรุงระเบียบการและระบบการคุ้มครองลงทุนของรัฐการเงินของรัฐภายในแขนงการให้มีประสิทธิผลและเข้มงวดต่อวินัยการเงินโดยเฉพาะต้องควบคุ้มครองหนี้สินเพื่อให้หนี้สินค่อยๆลดพ้นเทื่อละก้าวเคียงคู่กับการกำจัดการลงทุนใหม่โดยเพดานที่บ่เกินรายรับในแต่ละปีแต่ละระยะสร้างบรรดาระเบียบการในการบริหารคุ้มครองไปพร้อมกับการปรับปรุงยกระดับระบบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการจราจรเอกสารและการประสานงานภายในให้กลายเป็นระบบรวมศูนย์ทางด้านข้อมูลยกสูงประสิทธิภาพในเวียกงานสถิติของแขนงโยธาการขนส่งให้เป็นระบบทันสมัยสามารถเก็บกำและผลิตข้อมูลสถิติอย่างมีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและทันเวลาสามารถเชื่อมโยงกับระบบสถิติแห่งชาติ
1: ท่านลิตาคัทยะให้ฮู้ตื่มว่าในตอนหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พันขยายและเผยแพร่เวียกงานกวดกาภายในแขนงการเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจอย่างจะแจ้งต่อพันธะและหน้าที่ในการเฮ็ดเวียกพร้อมกันซูมใส่ปรับปรุงวิธีการและกลไกการเฮ็ดเวียกภายในแขนงการโยธาธิการขนส่งเติมอีกสมภวันมาวงไซอ่าน
3: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอากาโรยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020-5449-5449เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากไม้แห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

แผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูชากับกองดองสอดคล้องเห็นดีห่วงกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริงคอย

ห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวกหน้ามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำ

ปามเล่าเนื้อไตหอนปั่นไฟเผาจีก็จักกะพัดผู้ห้าวีหุบห้านที่ผมไว้เล่าทีในตั้งแต่ข้อนวดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่

นี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกเหล่าที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงขนมแกนผู้ประกาศนั้นแมนประธานใหญ่ไก่สอนผู้วิหารผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูซาเข้าหลบหาประกาศแจ้งทัก

ตีหยาดเอาไส้บุกสัตว์ตู้ไข่แหล่กระมุนไปปาดแปงนี่แหละคว่ำเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาบ่หยุดอยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หอบหลบต่อต้านจนมาดหยาดภายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดบารังหลายพัดหลายมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกองกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ้งแหดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองก้อยในปี1952-53เคลื่อนทัพเข้าปลดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่ออย่างลี้เลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากก็ต้องปาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างวันนี้มีรถบีรถกวนหนีบีรถกองทัพปาซาส้นเหล้ามีไส้

พวกลมตายความท้องกองมวลกับส่วนลายส่วนลายก็กองมวลกับส่วนลายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักและหักแพงไก่สีอิดสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริง

สัญญาณตายก็หายสันไสสนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างควมเนื้อที่ดวงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระหว่างข้าวยาบนั่นนี่แหละกองทัพเรามีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังๆๆ

เสื้อผงสาลีและซับเนื้อเขาสิบีไปให้มุนอันนี้คำขวัญของทหารหุ่นฝ่ายขวาเวียงจันทร์มาถึงปี1957แต่เอาสองกองพันเขาร่วมกันและประกาศเพื่อเขาร่วมปองดองสาเอกลาดในเล่าเส้นสัญญาแก่ขาวพวกปานว่าใครปอกเหลือนั่นแม่นให้ออกไป

คุณเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามซ้ำขี้ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุขอยู่ให้พวงสดหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสร้างนักปฏิวัติยับนั่นจับกระพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหววันควบปองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็คว่ำขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนต์หมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโนกุมฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกี้ยมเกี้ยมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางกีหอดห่างสัญญายอดว่าจักรพัดเทถอกเงินโดลาออกมาพัดพันล้านเพื่อกูข้านเทมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยแล้ว

เตือนป่าเถื่อนสัวซะป่าเถื่อนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บันลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาวง

ประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย่อนแบ่งเงินโดลากู้หลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปดยัดยืนสู่ตีศัตรูขึ้นมายาดเอาไส้สนะหน้าศัตรูญาติและแตกนี้หลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิยามนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในส่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีดเสียงกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างใหญ่ศัตรูสู่

แพ้สัตว์ตู่แข็งขนาดแท้ยังตีแหย่ยองที่นี่ยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูตอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแต่ทลายดับพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดวายสิ้นหรือว่าพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนาใน

แสนตีละข้าหักเตียงกระไรเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือล้มตายและแตกนี้เป็นสันนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายของกันแม่วันตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังขับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เสนอประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโตแห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเซ้อแนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีย้อนว่าหากย้อนว่าจักกะพัดเขาสื่อจากทันที่ซวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกวางเลี้ยงจันจริงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาเบาไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ

ไล่บุกโจมตีโดยไม่ตัดสินใจแข่งฮอดในเกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียงทอดลูกกระสุนในปี69-70ตีบั้นลบผู้เกียรติถ้าน้องเกียรติพุ่นทหารหุ่นกำลังลายกองทัพเล่าปฏิวัติบุกโจมตีทำลายกระแตกตายโดนญาติพวกคุกห้านจนลงบ้านย้อนย่านถึงเขาจีสปุกีลากดตาแม่งเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมอมปากอึงยากจากนั้นบั้นลบไงอยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแม่งเมาแม่งเมาบินปานแม่งเมาซื้อบั้นลบลำเสิร์ฟเขาเอิญ719สะเทือนเท่าทั่วกะวาดยับนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกล้ากลัวเตเดิบบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซับกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนั่นเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตี

เข้าปุกระดมเลยอบพมสอนซีคอยว่ามีมือว่านจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหังจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบื้องหลังอยากไปหน้าให้เบื้องหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวแขวงบุรีรัมย์ไซจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6นับแต่ปี2026-2030โดยจะอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแห่งของแขวงที่มีเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านคำเวียนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีรัมย์ไซให้สัมภาษณ์ว่าวิเศษหัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของแขวงนับแต่ปี2026-2030ภายใต้คำขวัญสร้างแขวงบริคัมไซเป็นประตูเศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตพลังงานบริการทางผ่านปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงพร้อมทั้งกำหนด6ทิศทาง5เป้าหมายและสหเวียกจุดซุ่มที่บินอ้อมถูกคงเขตเวียกงาน
2: ที่ได้กำหนดไว้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั้นปี2021-2025มี21เวียกจุดสุ่มตอนนี้พวกเราเพิ่มขึ้นอีกอยู่ใน4เวียกจุดสุ่มเป็น25อยู่ใน6เป้าหมายการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้พวกเราก็ได้วางคาดหมายไว้แหละเนาะก็เฮ็ดได้การขยายตัวของเศรษฐกิจนี้สิบ่ให้ลด 5% อยู่นี่ก็รวมยอดผลิตภัณฑ์นี่ให้มันสามารถบรรลุได้17,000 กว่าตื้อรายรับเฉลี่ยต่อคนนี่ให้ได้ประมาณ49ล้านชีพต่อ6คนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 2,000 กว่าดอลลาร์นี่แหละ
1: ท่านคำแว่นปัญญานุวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าในตัวน่าจะสืบต่อสู่ส่วนเก็บและหับให้บรรลุหลายกว่า9ตื้อกีบในนี้พูดของท้องถิ่นให้ได้หลายกว่า6ตื้อกีบพร้อมทั้งสืบต่อสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณให้เป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองและสามารถดุลเดียงให้ศูนย์กลางหลายขึ้นกว่าเก่านอกนี้ยังจะสู่ส่วนเอาใจใส่เวียกงานการระดมทุนใน5ภาคส่วนให้บรรลุหลายกว่า 12,000 ตื้อกีบโดยเฉพาะเน้นใส่ระดมทุนภายในและต่างประเทศให้อยู่ในระดับ 6,000-7,000 ตื้อกีบติดพันกับเวียกงานอื่นๆดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
3: น้อยยุเป็นตัวสตุจวนถัวซาเกจลิชอชาต่างยอดเราตรวจจังเวียงจันได้เฉยเจ้าเกโมวาหัวชิลัวเจจงลาว
4: นักยจงชาเราอีจองเนี่ยจิกตินังจาจอมลงมอที่ชัวสุนังสตูดังน้อยยุเป็นตัวสตุจวนถัวซาเกจลิชอเป็นมชาต่างยอดเราเฮาตรวจจังเวียงจันได้เฉยเจ้าเกโมวาหัวชิลัวเจจงลาวมุชาตังยอดเราสุดส่วนหัววันเสาร์กี่หัวจัว FM อีปัวเป้จุดชามิกะเฮิร์สลูกชิหักเท่าเก่าจิชิโมจิจอดเราเก่าจิชินดาต่อนุไกเทียบไปมุชาตังยอดเรากี่หัวจัว AM เจ้าเจ้าอ้อมิกะเฮิร์สนู่วันศุกร์เท่าลูกเฮาลีเทียลูกก้าลีเท่าเก่าอ้อชินดาจอดเราเก่าเป้ชีต่อนุนเจเป็นตัวสตุ้งจัวหายเจาะเกจริชอรงเชียใจต่อในส่วนลังสตูหลอดเราเฮาเป็นตัวสตุ้งจัวกูปากู้อวตุหลอดเฉยเจยอดเราหนุนออยู่หลอดถัดซ้อเกจริชอเหล่าตัวเสด็จต้มลงเที่ยต่อเกะเป้ายอดเราลุชิหานออีจงลงหมอชัวยอดเราหนุนออยู่จอกข้าหล่อมั่วจอเติมมังอวยย่อหายเจาะจอเติมมังเตะเป้จอเนี่ยจีจิงเกะอวยย่อในชีเฉาหล่อวันนุนังหลอนเตะละเตี๋ยชีกู้หอจิมัดจอมงเอจิมัวมีตุ้มมีหยัวย่อหายเตี๋ยเถ่าอยู่อีเนี่ยจีเนอร์อยู่หอจิมัวมีตุ้มมีหยัวย่อหมูจอเถ่าเกะ

จ้าลือตูเราชี้ยาเตียจีมัวไฟเราเรื่องตื้อนอกจากไอเดียตูเนี่ยเตาอีจมลงมอชัวน้อยยากกว่าไฮซอนยอดเราเกไฟของดักตูจิงกะอวยยาหนึ่งจังมัวซอเชียนย่อเทียต่อเนี่ยจีดักอยู่ตูจิงกะว่าหนึ่งเตาตาลงหนึ่งซอเชียนละโอยาถะไฮเตอร์ลีเฮาลุนเจลูยอดเจ้าเฮามาตาจีปัวชาเจียวยี่ดักจ้าเกจาริช่อไฮซอป้ามวนแพง

อีจอมลูกหมอที่ชัวยอดจอลูกชิหานอนี่ตาต่อมลงเป็นตัวสตงจัวหายซากเกจลิชอยอดจอหอตัวจังยังจันกูปักกูอัวตุลอชอยเจมัวลูเป้าถ้าจอฟ้าเกจลิชอยอดจอลูกชิหานอซินาโมเป้หอชิจอละโมเป้าจอเกไฟข่งลอชิยาการแบ่งมูลมรดกตะตูเนี่ยแล้วยาเตียตูซีว่ายาหนึ่งมั่วซอเชียนย้อนเตอเทียดอดเราจอคือตีวินเจ้าเนี่ยล้อจีนเจ้าเผาด้านเราว่ายาฮูเราเชียเตียเป๊ะชาวอลุ่มล้อหาเตียการแป้งมูลมรดกดักตูเนี่ยแล้วยาตูซีเทียจอยาใส่ขวงยอดจอเขามาตาจีปัวยิ่งเจ้าเขาจ้าเกจเลี้ยช่อหายจับป้ามวลแพงกู้เตาตังเชหายจอเกไฟของลอชิยาการแบ่งปั่นมูมอลดกได้ตูเนียลอชิยาเตียตูซีอวนึจังมอซอเชียยอดอตอวาจอญาใส่ขวงซิลิหาเตียจอกึตี้จอวินยาวเนี่ยลอจีนจะเผาด้านเราโอยาเถาวาเตียจีมวนเนี่ยไตยะซีจีมวนเนี่ยปอซียอลอชิยาเตียจีมวนญาใส่ตั้งละเจยอมอจอของตะนอจอลอมูไฟเตาจอญาใส่ขวงซิลินอยอดตุเตาจอลุงเตียเต้นอเจละอวยอนึจีมัวตุมัวกีจีมัวมีตุมีหยัวลีจีมัวเนี่ยเทียจีมัวจีแล้วยอดหายเตียจีมัวญาใส่ตั้งชัวยอดหายเตียชัวนึตูซี่ตุงกะเจกมัวนึจอกข่องอวยอจอกข่องอวยอนึเลนเตียตู้ลอชิยาเตียซับเดิมดะนอมัวจอลอไฟด้วนดายอมัวอินดาเตาจออวกึตี้ลอชิยาจอวินเจ้าจอญาใส่ขวงดะนอหออินดานตะจอซับเดิมตะนอเทียจอข่งวะยังเกอคือเตาลอหูวะเตียซับที่เป็นสิบสมสร้างตะนอเจมั่วตั้นทอเตาวะตุจีละชิยะตุปะเนียวะยังหนึ่งจังมั่วซอเชียนย้อนตะนอยอดตรงกีที่อ้อละชิยะวัดที่อ้อตะมาตาจีปัวยิจองตะนอกู้จังเตาเช่ามั่งเช่ไฮเตียเกไฟของเราจอคือตีวินเยาเนี่ยลอดจีนเจอเราชี้ยอมวกเผาด้านล่างแต่นอเจเกาะมวดไฟชิมเบาจอยอกอีจมลงหมอที่ชัวน้อยยอกูหายจอลุ้นเจียนลูดักมาตาจีปัวยิเจ้าเฮาจ้าเกจาลิช่อหายจอป้ามวลแพงอวยยอหายจอการแบ่งปันมวลมรดกดักตูเนี่ยลอยยอหายเตียตูจีอวยยอหนึ่งจังมวดจอเชียนย้อนรอดเราจอญาใส่ขวงว่ายาจอวินเจ้าจอกือตีหมวกเผาด้านเรายาลีนอลูชิหังแต่เป็นตัวสตองจัวลากูจังชวนมินจีเทียยาอวนเตเป้โยชินใหญ่กูยัวหล่อมั่วลูเป้าจ้าหายเตียหล่อลูว่าเช่าหายเตียยาหน้าใส่ขวงเทียหน้าใส่ตั้งแต่นอเอ็นหนึ่งหอมมั่วลังตื้อว่ายากูยัวมั่วหายอีรอนสีเจ้าอีจ่องลงในชะเดอเตากาเชียหายเตียหน้าใส่ตั้งแต่นอหนึ่งมั่วยาเหนียเทียสีมั่วปอยาปอกงยากงดอเจ้าอยู่ตูจริงกะลอชิยาและหูหัวเตียยอดอยู่ตูป้อนเนี่ยลอยอยู่ตูซีจอนอเจและหูหัวเตียยอดหน้าใส่ตั้งหอยอดหน้าใส่ขวงแต่นอนอเจยอดมั่วสื่อลีจอกือตี้ยอดจอวินเจ้าจอหมวกเผาด้านเล่าดอเจ้าว่าจอเนี่ยลอจีนจะเจจอนอและหูหัวเตียยอดหน้าใส่ขวง

อีจอมลงมอที่ชัวยอก็จะดังกะเชียหะเตียยออีคูเนี่ยสีจริงกะตือวะยอหะเตียหนูชิชาวหลอกวันนั่งละเตียชีหนูฮอจิมัวมีตุมีหยัวลียอจิมัวอีตุมีหยัวลีเจยอถอกวังกะวันนั่งเอจอนูวะลองกงอีตุนเตตอจอลงเตียเตเจละเจจอขงดักนอเจยอมอจอละโมไฟเจาปิจือหะเตียยอเตียตุปะเนี่ยเต่าตาลุงนางจอเชียวันเดลเอชัวตุซีซื้อหล่อจอกของวัยยอดซับเดิมแต่นอเจยมมัวจอลมูไฟอัวอีส่วนเป็นเบาเอมัวอ้อมเบาโตเนี่ยไตเทยซีหออิมเบาโตตุซีวัยยอดหนึ่งจังมัวจอเชียเนาะหอยอดจอวัวเนี่ยนอซับที่เป็นวัวสิมสมสร้างเลยยอดเตียจอกของวัวอยากวังกะมุคือเต่าหล่อเองกะวันนั่งหลังกะมะมุคือเต่าหล่อแต่นอจะโยมอดเราตุ้ดสีวัวอยากหนึ่งจังมอดจ่อเชียนย้อนเต่าอีลังเยอะอีจอมลูกหมอชัวหายาหายเตียจีมัวจอวันเนี่ยป้อจียาจีมัวจอเนี่ยแต่เยอะจีลอยยาจีมัวยากใส่ตั้งแต่นอลีนอเจอยู่มัวจอคงแต่นอจอมูไฟเจ้ายากใส่ขวงสุรีหายเตียจอกือตี้จอวินเจ้าหมวกเผาด้านเล่าเนี่ยลอดสินจังแต่นอเยอะจอมลูกหมอที่ชัวเราจะนอไปลูกชายหลอกู้เต่าตาหมดเลยยาลินแต่นู่นนอกูมัวจอหลอดถะจอเจซิลินอซื้อหรือลูกชายเป้มาลีจอก้าหลอดชิ้นจีดัวยอดเจ้าลูกชายกู้นอว่าที่เจียชี้หายแต่เนชเดอร์อยู่กลางลูชิฮะล้มลงเป็นตัวสต้องจัวหายจากกิจลิช่อเขาก็นอกูปักกูนทอดเราตุกชัวทอฝงก็เสด็จจวนจีเกนอกันยองเสด็จยองว่าจนดา

ั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อนะพอๆกับเมริกาในรายการประกันสังคมนะที่จะนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/SPS หรือว่าสภาแห่งชาติมาโอลมให้บริการได้หาฟังในแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละมื้อเนาะและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุนครหลวงวิจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.ฝากให้กับบริการได้หาฟังสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆเสาร์นะตอน8:00 น.หา 9:00 น. 1ชั่วโมงเต็มกับรายการประกันสังคมนั่นเองสำหรับสับเปลี่ยนทีมงานโฆษกของพวกเราบ่ว่าจะเป็นสันติภาพแน่เนาะคำเก่งแน่มีน้องแม็กสุกัญญาน้องเมษาเนาะโดดๆมาสำหรับสับเปลี่ยนโอลมให้มีรายการได้รับฟังในหัวข้อต่างๆเนาะและก็มื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีก1หัวข้อมาสนทนาก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับประชาชนที่รับฟังอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะมื้อนี้ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวข้องกับผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะผู้เกิดสิทธิ์ตามหลายคนอาจจะยังบ่เข้าใจแม่นหยังผู้เกิดสิทธิ์ตามผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะก็หมายถึงครอบครัวเนาะที่เกิดสิทธิ์ต่างๆกับผู้ประกันตนหรือว่ากับผู้ที่เป็นพนักงานผู้เป็นพนักงานเพิ่นเนิ่นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ประกันตนบ่ว่าจะเป็นพนักงานราชการพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนหมายถึงผู้ที่จ่ายเงินส่วนผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามก็คือครอบครัวบอกง่ายๆเนาะคู่สมรสลูกต่างๆการมาโอลมให้บริการฟังว่าผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมบางคนก็ว่าได้รับการคุ้มครองคือกับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเลยบ่แต่คันว่าถ้าบ่ได้คือกับผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าผู้ประกันตนเต็มเลยจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมเนาะมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นรัฐกรท่านที่เป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีฟังแล้วก็จะได้คมหู้เกี่ยวข้องกับระเบียบนโยบายหลักการอย่างต่างๆเกี่ยวข้องกับเวียกการประกันสังคมของพวกเขานั่นเองเนาะก็ว่าง่ายๆคำว่าเป็นผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนนี่ก็จะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเนาะเก่าอุดหนุนพวกแหละนะคำว่าเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจส่วนพนักงานรัฐกรก็จะบ่มีอุนุนว่างงานก็เหลืออยู่8อุนุนที่ได้รับการคุ้มครองและก็ภาคสมัครใจก็จะมีทั้งหมดแม่น7อุนุนจะบ่มีว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วอันนั้นแม่นเขาเอิ้นว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้ประกันตนก็จะได้รับการคุ้มครองแม่นบ่ลดละ7อุนุนเนาะคันว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะคุ้มครองสูงสุดแม่น9อุนุนเลยตามระบบประกันสังคมสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองบัดนี้เนาะสำหรับผู้ประกันผู้เกิดสิทธิ์ตามนี่ตัวนี้เนาะหลายคนยังบ่ฮู้ละเอียดว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามที่เป็นครอบครัวนี่นะเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรจากระบบประกันสังคมเนาะจากระบบประกันสังคมก็จะว่าเลยแหละเนาะว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หรือว่าครอบครัวเนาะที่ใส่บัตรห่วมนําหั่นน่ะหลักๆก็คือแม่นการใส่บัตรไปปิ้นปั่วสุขภาพอยู่โรงหมอเนาะที่ทานเลือกผลประโยชน์หลักๆที่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมที่ใส่ห่วมกับพนักงานเนาะที่เป็นผู้ประกันตนนั้นเนาะหรือว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีเนาะผู้สมรสและลูกว่าง่ายๆก็คือผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการปิ้นปั่วสุขภาพนะลักๆเลยเนาะในระบบประกันสังคม
การผิดปวดสุขภาพก็คือเวลาเจ็บเป็นก็คือแม่นสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปใช้บริการปิ่นปัวอยู่สถานบริการที่ท่านเลือกได้เนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิ์นะของผู้เกิดสิทธิ์ตามหลักๆ ก็คือแม่นไปใช้บัตรปิ่นปัวอยู่ห้องหมอนะปิ่นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอแต่ก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองการปิ่นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเบื้องต้นเนาะท่านจะต้องได้มีการนำเอาเอกสารนะสำเนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสู้ขอถ้าว่าบ่มีก็แม่นใบยังยืนจากบ้านมาแจ้งคู่สมรสเข้าก่อนจึงจะสามารถไปใช้บัตรปิ่นปัวอยู่ห้องหมอได้คือตัวอย่างบางคนนี่เป็นพนักงานรัฐกรมาหลายปีตอนนั้นสถานภาพอาจจะโสดหลังจากนั้น5ปีมาแต่งงานแต่บ่ได้มาอัปเดตข้อมูลบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมบ่ได้เอาใบแต่งงานมาแจ้งว่ามีคู่สมรสเวลาคู่สมรสเราเจ็บป่วยเนาะหรือแม้แต่ว่าเวลาที่เรามีลูกเราบ่ได้มาแจ้งลูกเข้าประกันสังคมเถื่อเวลาที่ลูกเราเจ็บป่วยเนาะก็หมายความว่าไปห้องหมอจะบ่มีสิทธิ์นำใช้บัตรประกันสังคมได้เพราะว่าทางห้องหมอเพิ่นบ่มีข้อมูลข้อมูลจากห้องหมอก็คือข้อมูลที่ได้จากประกันสังคมนะหมายความว่าเบื้องต้นท่านต้องได้เอาใบแต่งงานเนาะหรือว่าใบยังกิจในเกิดของลูกเนาะกรณีที่ว่ามีการเกิดลูกมาแจ้งประกันสังคมก่อนเนาะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนจากนั้นประกันสังคมจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจะส่งข้อมูลไปห้องหมอจึงจะมีสิทธิ์นำใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะบ่แม่นว่าเฮาแต่งงานกันแล้วบ่ได้ไปแจ้งกะยาไปใส่บัตรประกันสังคมของคู่สมรสท่านของผู้ประกันตนท่านเลยบ่ได้จังซั่นเนาะต้องได้มาอัปเดตข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนแต่งงานก็ต้องได้มาแจ้งคู่สมรสก่อนเกิดลูกก็ต้องมาแจ้งลูกเข้าหลังจากเกิดลูกแล้วว่าซั่นซะเนาะอันนี้แม่นก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักการกันก่อนในการคุ้มครองเพื่อให้ทางประกันสังคมได้มีฐานข้อมูลที่จะส่งให้กับห้องหมอแล้วท่านจึงจะสามารถใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะอันนี้มันขั้นตอนที่ท่านจะต้องได้มีการปฏิบัติในเบื้องต้นหลังจากนั้นเนาะก็คือสิทธิผลประโยชน์ต่อมาเนาะสำหรับคู่สมรสหรือว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามที่จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการไปใช้บัตรประกันสังคมเพื่อฝากท้องในกรณีถือพาถึงว่าท่านจะเป็นประชาชนเป็นเมียของผู้ประกันตนแต่คันว่าท่านผู้ประกันตนผัวได้เข้าประกันสังคมแล้วก็สามารถใช้บัตรของผัวนี้ไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้เนาะอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์อันที่2ที่ว่าคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามก็คือคู่สมรสที่เป็นประชาชนถอกเงินเข้ามา1เดือนนะครับหรือว่าผัวเป็นสมาชิกประกันสังคม1เดือนเมียสามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องในเดือนที่2แล้วก็หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนที่2กันได้คือตัวอย่างกรณีเมียถือพามาแล้วนะ8เดือนพอดีบังเอิญนะผัวมาเข้าประกันสังคมในเดือนที่เราถือพาเดือนที่8เดือนหน้าเราก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมนี้ไปเกิดลูกได้เลยอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์แล้วก็เอิ้นว่าเบิ่งพิเศษสำหรับผู้ที่ถือพาบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าจะเป็นประชาชนเนาะเมียที่เป็นประชาชนก็สามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่เลือกอันนั้นมันสิทธิผลประโยชน์อันที่2และก็สำหรับเงินอุดหนุนหรือว่าเงินบำเหน็จออกลูกที่จะได้รับนี่ก็หมายความว่าเมียนี่นะที่ว่าเป็นประชาชนเวลาเกิดลูกก็สามารถร้องขอเงินบำเหน็จออกลูกในนามของผัวที่เป็นผู้ประกันตนได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ผัวเข้าประกันสังคมหรือว่าถอกเงินเข้าประกันสังคมนี่6เดือนขึ้นไปเนาะ6เดือนขึ้นไปเมียที่เป็นประชาชนไปออกลูกก็คือแม่นไปฝากท้องและก็ไปออกลูก
ได้อยู่ห้องหมอที่เลือกหลังจากนั้นสามารถเอาใบออกห้องหมอและก็ใบหนังสือการเกิดมาแลนรับเงินบับเน็ตออกลูกเทื่อเดียวต่อลูกหนึ่งคนนำประกาศสังคมได้เนาะคันว่าลูกสามารถเกิดลูกแฝดแฝดสองแฝดสามอันนี้ก็แมน 60% หรือว่า 60% ตัวนี้ก็แมนคูณไปตามจำนวนลูกอันนี้เป็นสิทธิผลประโยชน์นะสิทธิผลประโยชน์เบื้องต้นที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้ครับก็นอกจากนั้นก็เพิ่มเติมมาเนาะเพิ่มเติมก็คือผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันในกรณีที่เอิ้นว่าคู่สมรสที่เป็นประชาชนมีการเสียชีวิตคู่สมรสที่เป็นประชาชนจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามแต่ที่มีการเสียชีวิตตัวนี้พรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้เบิ่งแย้งไปฮอดจุดนี้ก็คือเวลาที่เกิดมีการเอิ้นว่าล้มหายตายจากบ่เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนที่จะได้รับเนาะคู่สมรสที่เป็นประชาชนนะเกิดมีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะก็จะได้รับอยู่6เดือนเนาะ6เดือนของหยัง6เดือนของเงินเดือนสุดท้ายของรัฐกรคำว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่น6เดือนของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายของผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทนั้นหมายความว่าเอา6เดือนมาเฉลี่ยแล้วก็มาไล่ให้ไปคูณให้ออกสมมุติว่าเงินเดือนประกันตนเพิ่นแจ้งมา6เดือนล่าสุดแม่น2ล้านก็แม่นเอา2ล้านไปคูณให้6 6 2 12ก็ได้อยู่12ล้านกีบแต่คันว่าเงินเดือนประกันตนของเพิ่นอันน่ะ4ล้าน5เนาะก็เอา6เดือนไปคูณให้4ล้าน5เนาะก็จะได้อันนั้นก็คือแม่นเงินอันน่ะเอิ้นว่าเงินคู่สมรสเสียชีวิตเนาะจะได้อยู่6เดือนที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมและก็นอกจากนั้นบ่ได้เฉพาะคุ้มครองแต่คู่สมรสเนาะยังคุ้มครองลูกในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามมีการเสียชีวิตเนาะลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนลูกเสียชีวิตก็คือแมนจะได้รับอยู่3เดือนไปคูณให้เงินเดือนประกันตนของผู้เกี่ยวที่สันติภาพได้ตัวอย่างไปเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับการคุ้มครองเคียงคู่กับผู้ประกันตนแต่ก็แน่นอนก็จะบ่ได้รับเต็มคือกับผู้ประกันตนเพราะว่าอุดหนุนเสียชีวิตนี่แมนคันว่าผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้อยู่ตั้งต้นเนาะ1ปี3เดือนหา1ปีแมนจะได้อยู่15เดือนแต่คันว่าคู่สมรสเสียชีวิตจะอยู่เพียงแต่6เดือนเนาะลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตจะได้อยู่เพียงแต่3เดือนเนาะก็เนื่องจากว่าเป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามหมายความว่าบ่ได้ทอกเงินสมรสเข้าประกันสังคมมีแต่ใช้สิทธิ์ร่วมกับผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะเอาระยะธรรมิตโอล้มกันสำนีก่อนจะหน่อยยังมีเพิ่มเติมเกี่ยวของกับสิทธิ์ผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามเนาะที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมคืออะไรติดตามฟังในระยะต่อไปตอนนี้ไปฟังผลงานเพลงจากทางรายการ

กับข่าวสู้รายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีรายการนะครับฟังในหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ที่นำมาต้อนมาฝากมีรายการเป็นประจำนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 3:30 น. 5-4 โมงตอนแรงในทุกๆมื้อนะทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองเนาะกับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากให้สันติภาพนำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมนะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังนะก็สามารถมีส่วนร่วมทักทายนะไปทางสายด่วนของเรา1508ในมงรัฐการหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติได้เนาะซึ่งณปัจจุบันพวกเขาก็ยังมีสื่อออนไลน์ทาง TikTok ให้ท่านได้ไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับท่านสามารถไปเบิ่งนะเป็นละครสั้นที่ทีมงานประกันสังคมของพวกเราได้นำเสนอเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์ประกันสังคมนั่นเองเนาะและก็มานี้อยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิตามก็หมายความว่าสิทธิผลประโยชน์ของคู่สมรสและลูกที่จะได้รับจากระบบประกันสังคมปกติผ่านมานี่พวกเขาจะมาว่าเพียงแต่ผู้ที่เป็นพนักงานผู้ที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิผลประโยชน์ของเพิ่นว่าสันซาแต่ว่ามื้อนี้จะเอาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นครอบครัวที่ว่าใช้บัตรรวมกับผู้ประกันตนนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมในเบื้องต้นก็คือได้ว่าไปว่าเรื่องของการใส่บัตรอยู่ห้องหมอหลักๆเนาะสองมาก็คือแม่นไปฝากท้องไปเกิดลูกแล้วก็สามารถคุ้มครองกรณีที่มีการเสียชีวิตคู่สมรสเสียชีวิตอายุ6เดือนลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตก็จะได้รับอยู่3เดือนเนาะอันนั้นแม่นบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้บริเวณของสิทธิผลประโยชน์ดังกล่าวและสิทธิผลประโยชน์ต่อมาที่คู่สมรสและลูกจะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือนิยามง่ายๆก็คือเงินอุดหนุนไม่อุดหนุนลูกกำพร้าเงินอุดหนุนไม่อุดหนุนลูกกำพร้าแต่เงินไขการรับอุดหนุนดังกล่าวนี้จะค่อนข้างจะสูงกว่าอุดหนุนอื่นเนื่องจากว่าผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปจึงจะได้รับการคุ้มครองกรณีอุดหนุนไม่และอุดหนุนลูกกำพร้าหรือระบุอยู่ในกฎหมายประกันสังคมนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวเบื้องต้นก็คือเงินไขกรณีผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตไปแล้วและเพิ่นได้เป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปพวกเขาจะไปเบิ่งก็คืออายุของคู่สมรสที่เป็นประชาชนบ่มีรายรับบ่มีรายได้ปกติเนาะสมมุติว่าผัวที่เป็นพนักงานเสียชีวิตผัวที่เป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปในตอนนั้นหมายความว่าอายุเกษียณนั่นแหละเนาะ55ปีขึ้นไปคันว่าเป็นเพศหญิงถ้าว่าผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงเสียชีวิตแต่คู่สมรสที่เป็นเพศชายเนาะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปในเวลานั้นในเวลาที่ผู้สมรสหรือผู้ประกันตนที่มีการเสียชีวิตนั้นผัวเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับเมียเสียชีวิตผัวต้องอายุ60ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับตัวนี้ประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนใหม่อาจจะเป็นพ่อใหม่บ่หรือว่าแม่ใหม่จะเลี้ยงดูเพิ่นไปตลอดชีวิตได้อยู่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนประกันตนของผัวเราหรือเมียเราที่เสียชีวิตเนาะตัวนี้แม่นจะได้อยู่ 30% ตัวอย่างว่า
ผัวที่เป็นผู้ประกันตนมีเงินเดือนอยู่แจ้งเข้ามาเป็น2ล้านเนาะเฉลี่ยมา2ล้านเมียที่เป็นประชาชนที่ได้รับเงินอุดหนุนใหม่ก็จะได้รับอยู่ 30% เนาะ326ได้อยู่ 600,000 กีบไปตลอดชีวิตแต่ละเดือนเนาะได้ 600,000 กีบต่อเดือนไปตลอดชีวิต2มาคู่สมรสของเรายังสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่หมอได้ปกติ3ถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมยังมีเงินเมียนคาบทรงสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้กับคู่สมรสของเราพร้อมนะถือว่าดูแลยาวนานวันนี้กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตยังไปคุ้มครองกรณีลูกอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าประกันสังคมจะมีเงินเลี้ยงดูลูกอายุต่ำกว่า18ปีจ่ายให้แม่น 20% หรือว่า 20% ต่อคนนะคันว่ามี2คนจ่ายให้40%คันว่ามี3คนจ่ายให้60%คันว่ามี4คนจ่ายให้60%ก็หมายความว่าประกันสังคมจะเลี้ยงดูลูกให้สูงสุดบ่เกิน60%หรือว่า 60% สมมุติว่าเงินเดือนของพ่อเราแม่น2ล้าน6212ก็ได้อยู่ล้าน 200,000 กีบคันว่ามีลูกหลายคนเนาะ3คนขึ้นไปจ่ายให้ไปจนฮอดอายุ18ปีเนาะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีอันนี้แม่นผลประโยชน์ที่จะได้ครับในการคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามนะผู้เกิดสิทธิ์ตามในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะวันนี้เนาะอันนั้นแม่นข้อมูลทั้งหมดเนาะเกี่ยวข้องกับผู้เกิดสิทธิ์ตามแต่ว่าจะมาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับบางท่านที่ยังมีความสับสนโดยเฉพาะแมนคู่สมรสและกับลูกของพนักงานราชการเพราะว่าคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการนี้เพิ่นจะปิ้นบัตรให้เฉพาะเป็นบัตรไผ่ลาวบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจแมนใส่บัตรเดียวทางครอบครัวแต่สำหรับพนักเป็นพนักงานราชการนะคำว่าเป็นเบื้องลัดนี่แม่นเพิ่นจะออกบัตรประกันสุขภาพพ่อตั้งหากแม่ตั้งหากลูกนี่ต่างหากจึงเฮ็ดให้บางท่านนี่เข้าใจผิดว่าบัตรเราหันมีบัตรเป็นของเองอันนั้นถูกเนาะมีบัตรเป็นของเองแต่บ่ได้หมายความว่ามีเงินสะสมเป็นของตัวเองเนาะมีเพียงสิทธิ์ใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นให้เข้าใจน้ำกัดเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการแมนอยู่เฮามีบัตรเป็นของเองแต่เฮาบ่ได้มีเงินสะสมในนั้นคือบางท่านว่าอันน่ะคือลูกบางท่านเนาะอันเป็นพนักงานราชการเพิ่นก็ถือบัตรมาประกันสังคมเพิ่นว่าจะมาขอจ่ายต่อบัตรนะต่อบัตรที่อันน่ะเป็นบัตรราชการก็แมนซื้อเล่าเองนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นจะปิ้นให้มาทุกคนในครอบครัวเนาะผัวเมียลูกเพิ่นก็เข้าใจผิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมแล้วเพิ่นก็อยากจ่ายต่อว่าซั่นตัวนี้นี่จะบ่สามารถจ่ายต่อให้ได้เนาะเพราะว่าบัตรนี้แม่นเพื่อออกให้อำนวยความสะดวกเวลาไปห้องหมอซื่อๆแต่ว่าจะบ่มีเงินสะสมในนั้นเนาะถ้าว่าลูกใหญ่แล้วเรียนจบแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทก็คือต้องได้นับหนึ่งใหม่เนาะเป็นบัตรสีฟ้าเนาะเป็นบัตรสีฟ้าหมายความว่าขึ้นทะเบียนใหม่เริ่มทอกเงินสมทบเป็นของตัวเองเนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมก็แล้วกันนะสำหรับคู่สมรสและลูกที่เกิดสิทธิ์ร่วมกับพนักงานราชการเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีบัตรเป็นของเพิ่นเองและเพิ่นคิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมในนั้นเนาะความจริงแล้วบ่แม่นเนาะเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกออกบัตรให้เวลาไปปิ้นผัวอยู่หมอเท่านั้นอันนี้แม่นภาครัฐเพิ่นก็ยังปฏิบัติตามรูปแบบระเบียบการเก่าคือแม่นจะปิ้นบัตรให้กับทุกคนส่วนภาควิสาหกิจก็แม่นจะปิ้นให้เฉพาะบัตรเดียวแต่ว่าสามารถใช้ได้พร้อมด้วยครอบครัวเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับมิตรการที่ฟังอยู่บ่หลายก็น้อยเพราะว่ารายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีภาพลามิตรการไปก่อนสบายดี

0: ยกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมจะนำเสนอรายการเราจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. 17:30 น.รายการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตอนทับบุกทานข่าวสู่รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับจันสมรวงสดผู้ดำเนินรายการในมื้อนี้เราจากเรื่องจริงพวกเขามีข้อมูลหลายอันที่จะมานำเสนอให้มาทานได้รับฟังรับชมน้ำกันมื้อนี้สุธิเกียรติยังติดภารกิจอยู่เนาะท่านไหนที่คิดฮอดเพิ่นก็สามารถทักทายน้ำหน้าเพจของพวกเขาได้เช่นเดียวกันหรือว่าอยากฟังเพลงอยากขอเพลงมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถติดต่อมาทางเพจพวกเขาได้กำลังไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้มื้อนี้เราจากเรื่องจริงพวกเขามีข้อมูลเกี่ยวกับพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกฝังแห่งชาติประจำปี2026นี้แล้วก็ยังมีอดีตนักเรียนมัธยมหลวงพะบางเป็นการสร้างกิจกรรมอนามัยภายในตัวเมืองของหลวงพะบางฮั่นและยังมีข่าวดีจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอินทิรากรุ๊ปเพื่อมีการจัดกรีนซีซั่นเป็นช่วงฤดูของการท่องเที่ยวที่เขียวงามและก็มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามนะบ้านพักโรงแรมทานอาหารอยู่ในเครือของอินทิรานี่ก็สิมีนำมาโปรโมชั่นให้บริษัทได้รับส่วนน้ำกันในระยะท้ายๆของรายการและสัมภาษณ์ใน30นาทีหลังพวกเราจะนำพาบริษัทมาสัมภาษณ์ถึงนักศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการเบียร์ลาวสันฝันให้น้องปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่15แล้วบรรดาน้องๆที่อยู่สถาบันวิจิตรศิลป์หรือว่าวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันหรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีวงศ์ม.จำปาสักหรือว่าม.สวรรณเขตอันนี้พวกเขาก็สิมีข้อมูลมานำเสนอให้มาทานได้รับชมรับฟังน้ำกันนะบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีๆถ้าฟังการให้สัมภาษณ์ของน้องๆหั่นว่าเจ้าได้บุกหน้าบืนตัวใดจึงได้ไปเข้าในทุนของนักศึกษาทุนของเบียร์ลาวสันฟัดแห่น้องนี้รายละเอียดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข้าสู่ระยะนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูของการปลูกฝังก็ได้มีพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกฝังแห่งชาติประจำปี2026นี้เพิ่นเฮ็ดให้ได้ตามกฎหมายที่มีการวางออกโดยเฉพาะมันกฎหมายว่าด้วยการปลูกฝังก็คือการปลูกฝังแห่งชาติได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในนี่ก็มีเนื้อในสมบูรณ์และก็กลายเป็นหน้าที่รวมของทุกภาคส่วนทั้งอยู่ส่วนกลางแดทั้งอยู่ท้องถิ่นแดโดยเฉพาะกับมันขั้นแหน่งการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นในวันที่15พฤษภาคม2026ที่ผ่านมานี้ทั้งกลุ่มปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้มีการจัดพิธีในการเฉลิมฉลองวันปลูกฝังแห่งชาติประจำปี2026อยู่ที่กลุ่มปลูกฝังเขตสารคำโดยการเป็นประธานของทานปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมีบรรณาธานห้องรัฐมนตรีหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มและก็มีบรรดาทานจากองค์การจัดตั้งของรัฐคันศูนย์กลางและท้องถิ่นผู้ต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสกุลนี้ก็เข้าร่วมในงานดังกล่าวตลอดระยะที่ผ่านมาการผลิตกสิกรรมก็ได้ติดพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวลาวได้กลายเป็นประเพณีในการปลูกฝังที่ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารในแต่ละฤดูกาลนั้นฉะนั้นด้วยแนวทางอันสลาสงสัยของผักวาวรวมวาวสะโพกแมนการนำของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมื่อก่อนกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ฮะเดี๋ยวนี้กลับมาเป็นกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจึงได้มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้กลุ่มปลูกฝังดำเนินการโดยเฉพาะมันกำหนดทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาแขนงการของตนสร้างบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องหลายอย่างซึ่งก็กลายเป็นเครื่องมือนิติกรรมที่สำคัญในการคุ้มครองติดตามกฎกาเวียกงานปลูกฝังก็สามารถเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลสิ่งสำคัญก็แม่นได้มีการสำเร็จการสร้างกฎหมายว่าด้วยการปลูกฝังและได้มีการกำหนดเอาวันที่15พฤษภาคมนี้เป็นวันปลูกฝังแห่งชาติและระยะปี2016หา2025เป็นระยะที่คะแนนปลูกฝังก็ได้ก้าวเข้าไปสู่การผลิตระยะใหม่จากการผลิตแบบกุ้มตนเองก็กลายมาเป็นการผลิตเป็นสินค้าโดยมีการนำใช้เทคนิคและก็เทคโนโลยีหลายขึ้นเฮ็ดให้การผลิตหลายพืชพันธุ์กะแมนพ่นเด่นขึ้นเป็นต้นกะแมนกาเฟ่สลีแข็งหมากกล้วยหมากโมมันต้นถั่วเหลืองอ้อยพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้มีการเจรจาทางด้านเทคนิคก็คือการเปิดตลาดกับบรรดาประเทศคู่ค่าได้70กว่ารายการพืชฮะเฮ็ดให้มีการส่งออกพืชและกับผลิตภัณฑ์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้ได้หลายกว่า1ตื้อดอลลาร์สหรัฐและมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพิธีดังกล่าวนี้ท่านปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้เกียรติลันคองเก้าบาทเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการจากนั้นก็ได้สืบต่อในการลงภาคสนามในการเข้าร่วมกิจกรรมวานก้าดำนาโดยกุญจักเพื่อเฮ็ดให้เป็นการเปิดฤดูกาลผลิตประจำปี2026และก็มีการสมการวันฝุ่นด้วยโดรนที่ทันสมัยพร้อมทางเยี่ยมชมและก็ซีน้ำในการนำใส่ห้องวิจัยและกวดกาก็การพืชอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ยกให้เห็นถึงว่าเรื่องกสิกรรมกสิกรรมปิ่นปลายแหลมเวียกงานของกสิกรรมนี้ถ้าว่าแข่งใดหรือว่าภาคส่วนใดที่มีสิ่งที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะเป็นเทคนิคใหม่ของการปลูกฝังนี้ถือว่าหลายประเทศก็ได้ให้การช่วยเหลือและพวกเขาก็ได้มีการส่งบรรดาเซลล์สารวิสาการพวกเขานี่ไปเฮียนกับเจ้าโดยเฉพาะแมนการก็การพืชบ่อหรือว่าการปลูกฝังนี่ให้ได้ฮับมักผลหลายขึ้นกว่าเก่าตอนนี้พวกเขาพักกันอีกครั้งยังมีเกี่ยวกับอดีตนักเฮียนมัธยมหลวงพระบางได้มีการสร้างกิจกรรมในตัวเมืองโดยเฉพาะแมนการอนามัยเมียนสิ่งประเพื่อนต่างๆอันนี้เราเป็นขบวนการที่ดีอยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางรายละเอียดจะเอาข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข้าสู่ระยะที่2ของรายการมาเบิ่งกิจกรรมดีๆถึงแม้ว่าเพิ่นจะจบไปหลายปีแล้วก็ตามแต่ว่าความมักความฮักความศรัทธาในโรงเรียนที่เคยเรียนให้ความรู้เป็นอาคารสถานที่บรรดาอดีตนักเรียนมัธยมหลวงพระบางเพิ่นก็ได้มีการร่วมตัวกันสร้างเป็นกิจกรรมอนามัยตัวเมืองถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีหลายๆคนก็สิเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีกลุ่มอาสาที่เพิ่นเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อมือระถงบ่หรือว่ากิจกรรมของกรีนหลวงพระบางเพื่ออยากให้ตัวเมืองหรือว่าอยู่ทุกบนให้มันมีความสะอาดนะเป็นการปลูกที่สำนึกให้หลายคนนี่ฮู้ว่าทิ่มแล้วมีคนเก็บอยู่ก็จริงแต่ว่าจะท่านก็อยู่สุทิ่มคันสิทิ่มแท้ก็ทิ่มบอนที่เพิ่นเป็นบอนเป็นทีจะเป็นการดีที่สุดและอดีตนักเรียนมัธยมหลวงพระบางที่ศึกษาเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพและก็โรงเรียนอุดมหลวงพระบางสมัยอุดมผู้ได้คนบอกว่าเลข1หุ้นปี1995หา1996ก็ได้พร้อมกันสร้างกิจกรรมเก็บเปี้ยนขี้เหงื่ออนามัยตัวเมืองหลวงพระบางในวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นการนำโดยท่านสุริวงศ์แก้วปทุมอดีตครูสอนอยู่โรงเรียนดังกล่าวหันและโอกาสดังกล่าวนี้ท่านดาววันสิริวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงพระบางก็ได้ให้ฮู้ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าได้มีการปรึกษาหรือร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยเห็นได้ถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดในตัวเมืองของหลวงพระบางจึงได้มีการจัดกิจกรรมเก็บขี้เหงื่อในตัวเมืองขึ้นผ่านมาก็ได้มีกลุ่มอาสาสมัครพร้อมกันจัดขบวนการเป็นประจำโดยเฉพาะเป็นประจำเดือนสำหรับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดขบวนการเพื่อปลุกระดมให้ทั่วสังคมหันมาใส่ใจต่อกับการรักษาความสะอาดด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมเก็บเม็ดขี้เหงื่อหรือบ่ถิ่มขี้เหงื่อสาสายพร้อมนั้นก็ได้มีการเรียกร้องถึงทุกภาคส่วนในสังคมนั่นแหละจุงพร้อมกันในการประกอบส่วนต่อกับเวียกงานการรักษาความสะอาดในตัวเมืองหลวงพระบางเฮ็ดให้ตัวเมืองหลวงพระบางนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและก็ต่างประเทศทั้งเป็นการดึงดูดเอานักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวหลวงพระบางนับมือหลายขึ้นกว่าเก่ากิจกรรมครั้งนี้ได้มีการเก็บขี้เหงื่อตั้งแต่หน้าโรงแรมเมืองหลวงไปฮอดเส้นทางแคมคานทางได้มีการปล่อยป่าลุงสู่แม่น้ำของเขตปากน้ำคานเต็มไปบรรยากาศของการเก็บเม็ดขี้เหงื่อหรือว่าการปล่อยป่าก็เป็นด้วยบรรยากาศที่คึกคืนก็เฮ็ดให้เห็นถึงความตุ้มลุ้มสามัคคีเป็นความสามัคคีที่เป็นพลังกำลังที่สำคัญอีหลีหลายคนก็สิเห็นว่าขี้เหงื่อก็เป็นคนสร้างขึ้นขี้เหงื่อก็เป็นคนเก็บแต่ทุกๆคนที่สร้างขี้เหงื่อให้คิดคำนึงน้ำกันว่ามันโบจบโบงามมันโบมีความสะอาดในตัวเมืองแล้วไผ่ก็สิอยากมาเที่ยวดังนั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือในการเก็บเม็ดขี้เหงื่อหรือว่าการทิ่มขี้เหงื่อให้มันเป็นที่เป็นทางหั่นบรรดาขี้เหงื่อก็สามารถเป็นเงินได้คือกันภาวาทานฮู้จักเนี่ยขี้เหงื่อตั้งแต่ต้นทางต้นแต่หัวทีอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่พวกเขากระตุกทุกยุคและก็สนับสนุนกิจกรรมในการเก็บเม็ดขี้เหงื่อโดยเฉพาะแต่บางหลวงพระบางเมืองอื่นๆก็เช่นเดียวกันภาวาเฮาเลียวไปเห็นมันจบมันงามแล้วแน่นอนก็จะเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศตอนนี้พวกเราพักกันอีกครั้งจะได้จะมีเกี่ยวกับทางอินทิรากรุ๊ปเพิ่นมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสถานที่พักแฮมหรือว่าโรงแรมห้านอาหารต่างๆรายละเอียดพวกเราจะมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พวกเราพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เล่าจากเรื่องจริง
1: คนแท้เล่าจากเรื่องจริงกับเขาซูระยะนี้ท่านใดที่มีแผนจะไปท่องเที่ยวในระยะฤดูฝนนี้อย่าลืมเบิ่งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับบริษัทอินทิรากรุ๊ปเพิ่นจะมีสถานที่โดยเฉพาะแม่นปอนพักแฮมหั่นแหละบ้านพักโรงแรมหั่นอาหารต่างๆอยู่วังเวียงก็ดีอยู่ท่าแขกก็แม่นแล้วก็อยู่ทางภูผาม่านแขวงขมวนก็มีเช่นเดียวกันบริษัทอินทิรากรุ๊ปจำกัดเพิ่นมีการจัดโปรกรีนซีซั่นเป็นช่วงฤดูฝนของสถานของการท่องเที่ยวในระยะนี้ที่มีความเขียวงามที่ทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามเพิ่นก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับที่พักได้มีการกำหนดจนฮอดท้ายเดือนตุลาห้องพักนี่มีส่วนลดนี่สูงสุดละแม่น40ส่วนห้อยเส้นอยู่ทางโรงแรมอินทิราวังเวียงที่พักก็มันแคมป์น้ำมีวิวธรรมชาติทุกห้องแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมีสระลอยน้ำห้านอาหารหลักอื่นๆอยู่โรงแรมอินทิราทาแขกก็เป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมีสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลโดยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทาแขกแขวงขมวนมีห้องพักและก็มีห้านอาหารไว้คอยบริการทุกท่านที่กายไปไกลมากก็สามารถแวะไปพักผ่อนย่อนใจหรือว่าไปนั่งชมวิวธรรมชาติก็ได้เช่นเดียวกันและก็อยู่สถานที่ The Rock Road นะอยู่ภูผาม่านกับแม่นเป็นที่พักประเภทห้องแคปซูลตั้งอยู่ในแขวงขมวนหั่นเป็นที่พักในเขตป่าอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอที่ขึ้นซื่อลือน้ำนะเป็นมรดกโลกธรรมชาติอันเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นที่สุดเลยท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วคนยังมีกิจกรรมในการขี่สลิงพายเรือคายักกิจกรรมลอยโตลงถ้ำแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างพวกเราคาดว่าติดตามเบิ่งในเพจของท่านอินทีหรือว่าอินทีExplorerเนาะเพิ่นก็สิเห็นว่ากิจกรรมของบรรดาที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาหั่นก็สิเห็นว่าเพิ่นหั่นเป็นผู้ที่นำหน้าในการนำพาไปท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นการขี่เรือบ่หรือว่าการล่องเรือเข้าถ้ำอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มักฮักทางด้านการพัฒนาเวียกงานของการท่องเที่ยวให้หลายๆคนได้เห็นว่าเพิ่นเฮ็ดแท้ทำจริงในการไปพัฒนาอยู่แต่ละเขตดังนั้นอินทิรากรุ๊ปก็ถือว่าเป็นในเครือข่ายของเพิ่นก็ได้มีหลายแห่งแล้วก็มีหลายกิจกรรมดังนั้นในระยะนี้ที่เพิ่นมีการจัดโปรฮอตเดือนตุลาคมแหละก็ขอให้หลายๆคนนี่จองไว้ก่อนลุดตั้งมา40ส่วนห้อยหลายสมควรพาครอบครัวไปเป็นการพักผ่อนย้อนใจตอนนี้พวกเขาพักกันอีกครั้งยังจะมีเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ใน30ให้หลังสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการเบียร์ลาวสั่นฝันให้น้องว่าเจ้ามีความคาดหวังและลาประสบผลสำเร็จเป็นเครื่องใดรายละเอียดสิมีข้อมูลมาสัมภาษณ์ทำกันในระยะท้ายรายการตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: ื่องจริงคนแท้เล่าจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เล่าจากเรื่องจริงกับข่าวสู้ระยะของการสัมภาษณ์เพราะเขายังมีอีกน้องนึงเพิ่นว่าจะมาเพิ่นกำลังเดินทางมาบ่ฮู้ว่าสิมาทันบ่อาจจะมาเข้าตอนช่วงที่2ของรายการพวกเขาแต่ว่ามื้อนี้ก็มีน้องที่เพิ่นกะเกียมที่จะมาให้สัมภาษณ์ทางรายการพวกเขาโดยเฉพาะแม่นที่ไปที่มาของการได้รับทุนเพราะว่าปีสุดท้ายแล้วของสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติก็คือเป็นต้องการเนาะเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่คัดเอานักเรียนเก่งนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็รักษากริดเสลียได้มื้อนี้พวกเขามีน้องที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทเบียร์ลาวมาเข้าร่วมพันธกิจของพวกเขาเจ้าสบายดีคำสาว
2: สบายดี
1: จ้าสบายคำสาวให้คำสาวแนะนำชื่อนามสกุลของตนเองแล้วก็เรียนอยู่สถาบันใดเว้าให้ฟังหน่อยเจ้า
2: สบายดีเนาะน้องเองชื่อว่าเท่าคำเซาสีพเกตมาจากแขวงพงศลีและก็กำลังศึกษาอยู่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติโดยปีนี้เป็นปี5
1: ปี5นี่ถือว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วมันบอก
2: โดยปีนี้ปีสุดท้ายแล
1: ้วเฮียนนี่มันเฮียนสาขาใดของสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ
2: สำหรับน้องเองก็เฮียนภาคจิตรกรรมเนาะแต้มโดยเฉพาะเลย
1: จิตกรรมคณะเป็นคนก็ต้องเป็นจิตกรในการแต้
2: ม
1: ฉันขออนุญาตเท้าความหาหน่อยนึงว่าได้หู้จักข้อมูลมาแนวใดจึงมาไปสอบเสียงเข้าสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาตินี่เล่าให้ฟังให้หนึ่ง
2: จุดเริ่มต้นก็เป็นคนที่แบบบ่ค่อยเก่งเรื่องการแต้มหู้ปานใดเด้เพราะว่าตอนเรียนแบบมัธยมยังบ่สินะเรื่องแต้มนี่ก็บ่โอเคเลย
1: หมายความว่าพอแต่ไปอีรักอีเลื้อมเขา
2: แม่นๆพอแบบสุดเลยนะแต่ว่าเริ่มมาฮู้จักหมู่ที่มาเฮียนก่อนสินะเราแต้มเพื่อเบิ่งก็เลยเริ่มฮู้สึกมากแล้วตอนนั้นน่ะก็เลยเริ่มแสวงหาแล้วแล้วก็เห็นอาจารย์ไลฟ์สดตามเพจสถาบันนี่แหละก็เลยเริ่มสนใจเอ้ยเฮาไปเฮียนได้บ่วะสินะแล้วก็อันนี้ก็ถามหมู่ว่าคันเฮาบ่ฮู้อีหยังนี่เฮาไปเรียนได้บ่สินะแล้วหมู่ก็บอกว่าเออคันเจ้ามักน่ะสามารถไปได้สินะเริ่มแต่นั้นก็ไปซื้อ GAC มาประมาณแต้มนึง
1: แต้มหยังทําอี
2: แม่นๆเพื่อมาเรียนแต้มก็ปกติก็มักฮู้เหมือนสินะก็เลยเริ่มเรียนแต้มฮู้เหมือนหาอันตามเน็ตนี่แหละเพื่อมาเรียนแต้มน่ะก็เลยฮอดมือเข้าเสียงก็เริ่มเข้าเสียงนำเข้าสินะก็เลยพอดีติดก็เลยได้เข้าเรียน
1: มีส่วนบอกว่าเฮาต้องแบบมีความมักความหักหรือมีความหลงไหลก่อนมันจึงจะสามารถดึงเฮาไปเป็นผู้แต้มฮู้จังสิได้มักหักสิได
2: ้ตามที่เห็นนี่ความมักนี่สามารถอยู่ได้โดนกว่าด้วยเพราะว่าบางคนก็มาเฮียนแต่ว่าแบบใจบ่เอาสินะก็สามารถเฮ็ดให้เขาออกจากวงการนี้ได้สามารถผ่านเปลี่ยนได้ด้วย
1: เฮียนมา4ปีปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้ว
2: แม่น
1: แต่ละซกเฮียนจังซี่นะอยากขออนุญาตถามว่าเฮาได้เริ่มแต้มฮูบละกะแต้มฮูบเหมือนหรือว่าแต้มฮูบต่างๆที่น้องเคยแต้มหาเนาะว่าเฮาได้แต้มฮูบแล้วได้เงินมาจุนเจือเฮาเห็นน่ะเพราะบอกเลยบ่ตั้งแต่ปีใดมาก
2: ะแล้วเอ้ยเริ่มกะตั้งแต่แบบปี2ท้ายปี2นี่ก็เริ่มรับงานแล้วแม่นท้ายปี2ก็เริ่มรับงานแต้มทั่วไปอย่างซินะเขาจ้างเฮาก็ไปบางเทื่อก็ไปแต้มฝาผนังบ่สิอยู่วัดอีหยังซินะหรือว่าตามร้านคาเฟ่อีหยังแล้วก็รับไปสอนเด็กน้อยตามคาเฟ่แดนะแม่น
1: ความว่าที่ผ่านมานี่ก็เป็นได้เขาเอิ้นว่าหยังก็ได้เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างได้ร้องผิดร้องถูกมาหมดมันบ่
2: แม่น
1: แล้วได้เงินจากจุดนั้นก็มาถ้าเอามาจุนเจือ
2: แม่น
1: แล้วได้กับการเรียนของพวกเขา
2: แม่น
1: แล้วพ่อแม่ก็ยังได้ส่งมาอยู่บอกเงินคำ
2: กับพ่อแม่ก็ยังเป็นส่วนนึงอยู่ด้วย
1: แล้วเฮาภูมิใจว่าเวลาเฮาได้เงินก้อนทําอิฐที่เฮาไปแต้มรูปมาได้สิ
2: ก็ภูมิใจแม่น
1: แล้วบัดนี้น้องคิดเบิ่งดูบานระยะ4ปีที่ผ่านมานี้เฮาก็ทั้งเฮียนได้ทั้งเฮ็ดเรียกแดแล้วก็ได้ทุนจากเบี้ยเลี้ยงจากของเฮียนแดเนาะและเฮ็ดจังได๋จึงมาฮู้จักโครงการเบี้ยลาวสั่นฝันให้น้องเป็นทุนการศึกษาจังซี
2: ่ตัวนี้แรกๆที่น้องเข้ามาเฮียนกับน้องก็ฮู้จักแล้วว่าอันรุ่นเอื้อยรุ่นอ้ายนี่แหละที่เขาได้สินะเขาก็ว่าเออทุนนี้มันสามารถแบ่งเบาเจ้าได้อีหยังสินะจากที่แบบเจ้าออกไปเฮ็ดเวียกอยู่คาเฟ่อันนี้อันนั้นสินะก็สามารถบรรเทาใจ จ้าได้สินะ
1: อือ
2: ก็เลยตั้งแต่นั้นก็เริ่มมีไฟแล้วก็เริ่มรู้จักแล้วก็มีเป้าหมายแล้วก็เฮาก็หันมาใส่ใจในการเรียนสินะเพื่อให้มันได้เกรดได้ตามมาตรฐานที่แบบควรจะได้สินะ
1: มันก็ยากแหละเพราะว่ามาตรฐานนี้มันก็หลายคนก็แข่งขันกัน
2: แ
1: ล้วเฮาก็เห็นบ่ประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าอันที่ผ่านมานี่ก็มีหลายๆคนที่ได้เคยได้เกรดดีอยู่แต่ว่าเฮียนบ่ได้แล้วก็เริ่มตกเกรดไปแล้วก็ได้หลุดออกจากโครงการ
2: แม่นๆๆก็มีอยู่บางคน
1: จ้ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้เฮาในการเรียนรู้เนี่ยแล้วมาเบิ่งนํากันว่าหลังจากที่เฮาได้รับทุนสิแล้วนะเฮาได้หมุนใช้เงินทุนดังกล่าวนี้เข้าในเวียกโครงการเฮียนพวกเฮาในใดๆ
2: ตัวนี้สําหรับน้องแล้วก็บางคนก็อาจจะเบิ่งว่าเป็นทุนน้อยบ่สินะเนาะแต่มันก็เป็นแรงผลักดันนึงเด้ที่แบบเห็นให้เฮาอยากพัฒนาตนเองสินะแล้วก็มาหมุนใช้ในการทําเฮียนของเฮาแล้วก็บ่โดยที่แบบบ่ต้องไปคิดเรื่องเงินว่าเอ้ยเฮาต้องไปเฮ็ดเวียกเสริมอันนี้อันนั้นสินะแล้วก็บรรเทาเฮาได้แล้วก็มาโฟกัสกับการเฮียนได้หลายขึ้นสินะ
1: หมายความว่าบ่ต้องไปหาเวียกเพิ่มที่แบบว่ากดดันเฮาหลายเกินไป
2: แม
1: ่นๆๆแล้วก็มีทุนตัวนี้เพื่อว่าเป็นการเฮียนของพวกเฮา
2: แม่น
1: ๆรุดพร
2: แม่น
1: ๆการไปเฮ็ดเวียกนอกหั่นแล้วอยากให้เราสู่ฟังให้นึงว่าขั้นตอนของคณะกรรมการที่เพิ่นคัดเลือกเอาเฮาหั่นน่ะมันบ่ง่ายเลยบ่หรือว่ามันอันง่ายๆนึงแล้วก็เข้าไปได้แบบสบายจังซี่นะเป็นจังได
2: ๋บ่ง่ายเลยตัวนี้นอกจากเกรดแล้วก็สําหรับปีนี้น่ะก็พิเศษหน่อยนึงได
1: ้
2: เพราะว่าทุกปีนี้แบบตามได้เกณฑ์คะแนนน่ะได้เกณฑ์มาตรฐานสินะเขาก็สิทำเอาเลยสินะแต่ปีนี้ก็ตังก่อนมูก็คือมีอันภาคส่วนของเบียร์ลาวเนาะเข้ามาสัมภาษณ์โดยเฉพาะก็คืออยู่โรงเรียนก็ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของตามเบียร์ลาวสินะได้คะแนนสูงก็อาจจะสาวๆไปคนนะแต่ว่าทุนทางนั้นมีให้นะก็ประมาณ5คนนี่แหละก็เลยเขามาสัมภาษณ์โดยเฉพาะ
1: หมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลอยู่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาตินี่แล้วมันมีนักศึกษา20คน
2: แม่น
1: ๆที่แบบว่าอยู่ในเกณฑ์ของเบียร์ลาวที่จะรับเอา
2: แ
1: ต่ว่า20คนนี่ผัดมามาคัดเอาเหลือแต่5คน
2: โดยๆ
1: ๆถือว่าซก2026-27นี่มีแต่5คนบ่ที่ได
2: ้
1: สถาบันวิจิตรศิลป
2: ์แม่น
1: ๆโอ
2: ้เพราะว่าเขาก็มาคัดเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมาสัมภาษณ์อีกนะแม่น
1: ๆสัมภาษณ์โดยโกงเลย
2: แม่น
1: ๆอ่ะขออนุญาตถามด้วยว่าสัมภาษณ์เพิ่นถามอีหยังเฮาเด
2: ้เขาก็ถามเรื่องแบบว่าเจ้าได้ทุนนี้แล้วเจ้าสิไปต่อยอดแนวใดเจ้าสิไปหมุนไสกับการเรียนแนวใดสินะสิไปอีหยังสิไปลงทุนกับอีหยังโตสินะเพ
1: ื
2: ่อชีวิตของเจ้าหรือว่าอาชีพของเจ้ายืนยงขึ้นตื่นสินะ
1: แล้วต้องตอบเพิ่นจังได๋เด
2: ้สําหรับน้องก็ตามที่เว้าไปนะน้องมีความฝันว่าเอ้ยอยากมีแกลเลอรี่ของตัวเองสินะก็มาเฮียนไซนี้ก็อยากให้มันไปให้มันสุดซั่นซะก็เลยว่าเอ้ยอยากมาหมุนไซในการทําเฮียนของตัวเองหลายกว่าสําหรับน้องปีนี้ก็ปี5ก็อาจจะใช้ทุนหลายในการเฮ็ดบทซั่นซะก็มาช่วยตัวนี้ก็มาช่วยแบ่งเบาเฮาได้หลายด้วย
1: สามารถเว้าได้บ่ว่าน้อยสําหรับผู้ที่มีแต่หลายสําหรับเฮาผู้ที่ต้องการทุนสําหรับทุนเบียร์ลาวนี
2: ่
1: แม่นบ่
2: แม่นๆ
1: จังได๋
2: สําหรับ

0: ห้าคนที่ผ่านแมนผู้นี้สินะ
1: อืมกันยังใครบ่ได้ปล่อยเฮานี่แบบต้องได้รอรุ่นโดนๆ
0: แม่นตอนนั้นตื่นเต้นแห่งนะพอแต่แบบสัมภาษณ์แล้วสินะออกจากห้องนี่ป่สิได้บ่อีหยังสินะไปลมน้ำมูเฮาสิได้บ่ตอบคำถามสิถึกใจเข้าบ่สินะกันยังรุ่นแห่งก็เลยแบบพอดีอาจารย์แจ้งในกลุ่มก็มีซื้อเฮาก็ดีใจแฮง
1: ธรรมดาเนี่ยน้องสาวคนมันคัดเหลืออยู่5คนเนี่ยนะ
0: แม่
1: น
0: บ
1: ่ล่ะแต่ละสาขาแต่ละอันน่ะเฮียนอีกต่างๆ
0: ฮะแม่น
1: แล้วอันสําหรับทุนตัวนี้เนาะน้องจะเอาไปใส่ในตัวใดๆคือเฮาดมกันมันก็กันหมดใส่กันเฮียนแต่ว่าเฮ็ดบทของจบวิทยานิพนธ์เฮานี่นะเฮาต้องได้เฮ็ดตัวใดของน้องนี
0: ่กันสําหรับน้องนี่ก็สนใจเรื่องการอนุรักษ์ก็เลยไปเฮ็ดเกี่ยวกับการอนุรักษ์กวางลาวสินะสัตว์ที่แบบมีความเบาบางแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์สินะกับน้องก็เฮ็ดในรูปแบบอยากสะท้อนให้ผู้อื่นเห็นถึงคุณค่าของสัตว์ป่าแดสินะก็เลยน้องก็ซื้ออุปกรณ์เฟรมหรือว่าสีอย่างนี้แหละเพื่อมาสร้างสรรค์ผลงานด้วย
1: เดือนนี้มันเดือน5แล้วอีกจักเดือนจบนี
0: ่ตามแจ้งการก็ประมาณท้ายเดือน6นี้กวดบทนิพนธ์ครั้งสุดท้าย
1: ท้ายเดือน6กว่าคนพูดครั้งสุดท้ายน้องฮอดเสร็จแล้วก็เก็บมาเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้บทของน้อง
0: ตอนนี้ก็เริ่มก็เก็บบทที่3แล้วบทที่2ก็กวดไปแล้วก็มีอันแก้นิดนึง
1: หมายความว่าบทของน้องนี่จะเป็นลักษณะเขียนเป็นหนังสือออกมาน้ำแดงแล้วก็แต้มรูปน้ำแดงประกอบเข้าไปน้ำ
0: โดยสำหรับใส่จิตรกรรมเฮานี้ก็สิมีแบบเขียนบทวิจัยแน่แล้วก็แต้มรูปแดงก็รูปก็3แผ่นก็คือ3บทบทที่1บทที่2บทที่3ด้วย
1: รูปละขนาดใหญ่หลายปานใด
0: ก็บทที่1นี่80คูณ100บทที่2นี่100คูณ100สาวแล้วก็บทที่3นี่100สาวคูณ160ประมาณนี้บ
1: ่
0: ด้วยๆ
1: แล้วบรรดาบทของเฮานี้มันจะได้มอบให้ทั้งสถาบันวิจิตรศิลป์รักษาเอาไว้มันบ่
0: แมนเขาจะเปิดงานวางแสดงแล้วก็ไว้อยู่ห้องวางแสดง อยู่สถาบัน
1: ถือว่าผู้ใดคันว่าได้รับคัดเลือกหรือว่าได้ไปวางแสดงให้ก็สิเป็นบทที่ดีเด่นแ
0: ด้โดย
1: จ้ะ
0: แม่น
1: พวกเขาจะพักกันจักหน่อยนึงจะได้นึกพวกเขาสิมาสัมภาษณ์ตึมอีกสำหรับแผนอนาคตของน้องคำเสานี้ว่าจะมีการวางแผนเป็นคือจังใดแล้วก็อยากให้เพิ่นนี่เล่าให้ฟังให้นึงว่าการที่ได้แต้มรูปมาตั้งแต่ไทยปี2จนมาฮอดปัจจุบันนี้มีภาพใดๆที่แบบว่าได้มูลค่าที่เอาสูงเนาะแล้วก็สามารถเฮ็ดให้พ่อแม่มีความภาคภูมิใจในตัวน้องขึ้นแล้วได้เนาะตอนนี้พวกเราพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจะเรื่องจริงกับเขาสู้ระยะสุดท้ายของรายการแล้วพวกเขาก็ยังมีอีกน้องหนึ่งที่บริหารทุนจากโครงการสานฟันให้น้องของเบียร์ลาวนี้ดังนั้นเพื่อนมาฮอดทางรายการพวกเขาหักไห่เพื่อนได้หายใจได้หนึ่งนะเพราะว่าหักกับฮอดสตูดิโอเป็นทีเอาไว้แล้วอยากให้น้องแนะนำซื้อน้ำสกุลตัวเองแล้วสบายดี
2: เจ้าเฮามีชื่อว่าจิรพรจันทรังสีเฮียอยู่สาขาภาพพิมพ์อยู่มหาวิทยาลัยศิลปันยูมหาลัยวิจิตรศิลป์นะ
1: ด้วยใช่ไหมวิจิตรศิลป์ยังตื่นเต้นอยู่ว่าเป็นอย่างเนาะเป็นนักศึกษาปี3นะสาขาภาพพิมพ์แมนบอสาขาภาพพิมพ์ในการที่ว่าได้รับทุนของเบียร์ลาวสันฝันให้น้องนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน5คนที่มีผลการเรียนที่ดีแล้วก็มีการตอบคำถามจากทางโครงการเบียร์ลาวสันฝันให้น้องฮะจาก3คนมาเป็น5คนอันนี้ถือว่าต่างหน้าจาก5คนมาร่วมรายการของพวกเขาในวันนี้ถือว่ามีการติดต่อกันไปในมื้อหนึ่ง2มื้อก็มาร่วมรายการพวกเขาเนาะอยากให้อันจิรพรว่าให้ฟังให้นึงได้ว่าเวลาเพิ่นถามเฮาคำถามที่เพิ่นถามเฮาแม่นอย่างแดในการคนเฮาจะได้รับถือนี่เป็นจังได๋แดจ้ะเราให้ฟัง
2: เฮาบ่บ่แน่ใจว่าตอนนั้นเฮาเจ้าถามอีหยังบ่ฮะนะแต่ถามว่าการเฮียนของเฮาของน้องนี่มันจังได๋บ่ฮะนะเรื่องการเฮียนสาขาภาพพิมพ์นี่มันยากบ่หรือจังได๋บ่ฮะนะหรือแบบมันประจือปานใดนะ
1: มันประจือปานใดแต่ว่าก็ถือว่าเพิ่นก็ได้เข้าเป้าของเพิ่นน่ะเพิ่นจึงรับเอาในการเรียนหัดเนาะแน่นอนแหละสาขาภาพพิมพ์สาขาวิจิตรศิลป์ก็สีเฮียนเคยเห็นหน้ากันมาก่อนบ่ทั้ง2คน
3: เคย
1: เห็นเนาะบางทีลงกับคําเสาเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินเพราะว่าพวกเฮาก็เป็นคือว่าท้ายปี2มันก็ได้เงิน
3: แม่น
1: ละแล้วผลงานอันพ้นเด่นของตัวเองแล้วก็ได้มูลค่าที่เอาหลายอาจจะบ่สามารถเว้าด้วยเป็นมูลค่าก็ได้แต่ว่ามันสูงสุดจังซี่แม่นภาพตัวใดที่เฮาแต่ให้ผู้ใด
3: ตอนนั้นที่ น้องเองก็บ่เซิงว่าสิรับแต่แบบพวกอันนี้แบบแต้มเหมือนสินะน้องก็แต้มพวกวิวได้ก็รายได้ที่ได้สูงก็น่าจะเป็นแต้มเหมือนหลายกว่าด้วยรับแต้มฮูปคนอีหยังนี่นะแล้วน้องก็ยังเฮ็ดเวียกอยู่นอกอีกก็คือน้องเป็นมักเฮ็ดงานแนวห่วมสมัยซั่นซะแล้วน้องก็เฮ็ดเป็นกลุ่มขึ้นมานะกลุ่มศิลปินอยู่ในลาวนี่แหละก็วัยหนุ่มเฮานี่แหละม
1: ี
3: เฮ็ดเวียกนำกันก็เคยวางแสดงอยู่อันพักสันบ่ฮู้ว่าเอื้อยเคยไปบ่โดยได้ครับอันการสนับสนุนจากelevation แล้วก็ xyz ด้วย
1: มีใครลุ้มนั่นบ่กลุ่มนั้น
3: ตามอันนั้นก็งานก็คือ oh my god นะโดยตัวนั้นล่ะ
1: จ้ะ
3: เรื่องราวผี
1: โดยจ้ะเรื่องราวของผีอันนี้ก็ที่ว่าเห็นเป็นสิ่งนึงที่พวกเขาว่าการที่เขาได้รับทุนเบียร์ลาวสันฝันให้น้องเนาะมันก็คือว่าแหละบักหลายคนขัดกันมาเหลือแต่5คนพวกเขาที่ได้รับมานี
3: ่โดย
1: น้องเอกได้มีความดีใจบ่ที่เฮาได้รับทุนดังกล่าวนั้น
2: ถ้าบอกว่ารู้สึกว่ามันก็มีหลายอย่างที่ว่าออกมาบ่ถือคือกันหั่นน่ะว่ารู้สึกดีใจแน่รู้สึกงงแน่หั่นน่ะงงแน
1: ่งงว่าเฮาได้จังได๋หั่นวะหรือว่าจังได
2: ๋ด้วยงงแน่ไหนแต่ก็ดีที่มีหมู่แบบคอยบอกว่าเฮาน่าจะได้แหละหั่นน่ะ
1: ก็บางทีเฮาอาจจะบ่ฮู้เฮาเองแต่ว่าหมู่ครูข้างๆหันจะเห็นว่า
3: แม่น
1: เฮาควรจะได
3: ้
1: เพราะว่าอยู่ในโมเมนต์นั้นหรือว่าเหตุการณ์นั้นหั่นน่ะบางทีเฮาก็อึ้งตึ้งเกิดอาการนี่ว่างงโอ๊ยค่อยสิเฮ็ดตอบได้หรือบ่ได้
3: แม่น
1: บ่
3: ตอนแรกที่แบบคือเว้าไปเมื่อกี้นี่เนาะก็รู้สึกว่ากังวลใจว่าตัวเองสิได้บ่อีหยังสินะแล้วเขาก็แจ้งมาเฮาก็ได้สินะก็ดีใจแฮงสินะ
1: มันมักจะเป็นลักษณะว่าคันอันใดเฮาตั้งใจหรือว่าเฮาว่าเฮามั่นใจโพดจังซี่นะกลับมาพลิกว่าเฮาบ่ได้ก็มีแต่ว่าเฮาว่าเครื่องๆได้บ่ได้แดถ้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็เสียใจน้อยนึงแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงดังนั้นทุนที่ได้มานี่น้องเอาไปหมุนใส้ในการเรียนของตัวเองเท่าไหร่แด
2: ซัมเฮานี่ภาพพิมพ์นี่มันจะบ่ค่อยได้ซื้อผู้ก่อนหลายนะแต่แบบ ส่วนใหญ่นี่เขามีแต่ซื้อแต่พวกสีอย่างบอกนะแบบบางเทือมันโบมีนะของมันโบคอยมีอยู่ในแบบภาพพิมพ์นะเลยแบบบางเทือซื้อยากแน่แหละ
1: เอาซื้อยากแน่สิเขาไปสั่งเอาดูใส่มา
2: ก็
1: เน็ตบอกเลยได้เลย
2: ก็หาอย่างอื่นมาทดแทนเอาอ่ะนะ
1: มันได้เสริมสร้างทักษะอย่างให้เฮาบ่ในการเฮ็ดกิจกรรมโดยเฉพาะมันการแต้มรูปจังซี่หรือว่าภาพพิมพ์จังซี่นะมันเฮ็ดให้เฮานี่เป็นคนแบบเขาเอิ้นว่าคุ้มสติได้บ่หรือว่าแบบต้องอยู่กับตัวเองหรือว่าโฟกัสเข้ากับเรื่องงานของตัวเองคือเท่าใดซี่
2: การโตที่ภาพพิมพ์นี้มันรู้สึกว่ามันได้อย่างเหมือนใหม่ๆเนี่ยบ่มันบ่คือแบบอันภาคอื่นหั่นนะแบบได้โฟกัสเองหลายๆอย่างแบบมันมีหลายเทคนิคที่ได้เห็นหั่นนะนอกจากอ่านแก้แล้วมันยังมีอย่างอื่นนําแบบแก้กดบ่หั่นนะแบบใช้กดหั่นนะแบบไม่เฮ็ดอ่านเป็นงานก็ได้หั่นนะหรือเอาวัตถุสิ่งของมาบรังสรรค์งานนั่นแหละ
1: ภาพพิมพ์นี่ตามที่เอ้ยเข้าใจเนาะเฮาก็สิมีพิมพ์ของเฮาเอาตัวเล็กแต้มพิมพ์เหมือนก่อนมันบ่
2: แม่น
1: แต้มพิมพ์หั่นแล้วหลังจากนั้นเฮาก็มีสีมีหยังเฮาอยากลงสีใดก็ได
2: ้
1: เอาลงใส่เจียแต่เพิ่นใดก็ได้แต่ว่าพิมพ์นั้นก็สิคือกันสมมุติว่าเฮาได้100อันก็แม่น100อันคือกันบ่
2: แม่น
1: แต่ว่ากูกันข้ามก็มีจิตศิลป์เป็นแนวใดกันแน
3: ่ก็การแต้มรูปนี่ก็ได้อยู่กับตัวเองหลายนี่แหละเพราะว่าใช้สมาธิในการแต้มนี่ก็อาจจะจดจ่อกับสิ่งนั้นได้ดนสินะแม่นก็ใส่ใจทุกรายละเอียดซั่นซะต้องได้ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความงามเนี่ยด้วย
1: เคยเห็นบ่ว่าเขาเอิ้นว่าวิจิตรศิลป์วิจิตรกรหรือว่าศิลปะประเทศใดๆหั่นน่ะมันก็วงบอกถึงอันลักษณะของประเทศนั้น
3: ๆ
1: แม่นบ่
3: แม่น
1: คือเฮาเป็นคนลาวจังซี่นะแน่นอนแหละการที่เฮาลงไปต่างๆมันก็สิเป็นลักษณะลาวๆของเฮาแล้วเฮาได้มีโอกาสบ่ว่าเบิ่งของต่างประเทศแล้วเฮานํามาพัฒนาของเฮาเองมีอยู่บ
2: ่มี
1: ตัวอย่างแด
2: น่าจะเป็นคนงานของศิลปะญี่ปุ่นค่ะนะเพราะว่าภาพพิมพ์มันอยู่ประเทศที่เจ้านี่มันจะให้การส่งเสริมอย่างไรนะเลยรู้สึกว่าศิลปะญี่ปุ่นมันมีหลายขั้นตอนนี่แบบมันโมเมนต์แค่พิมพ์เดียวแต่แบบมันมีหลายพิมพ์อ่ะนะหลายไม่พิมพ์แบบพิมพ์เป็นเลเยอร์อ่ะนะพิมพ์เป็นเลเยอร์ในแบบนอกจากแก้ไม้แล้วมันยังมีเทคนิคอื่นแบบหินบ่หรืออีหยังบ่คะนะหลายอย่างอยู
1: ่คือตัวของนอกนี้มันจะลงลึกทางด้านตัวใด
2: น่าจะลงลึกเรื่องแก้ไม้อ่ะนะ
1: แก้ไม
2: ้แม่นเป็นตัวรักเลย
1: แกะสลักหั่นบ่เลยว่า
2: โดยๆแกะคล้ายๆคือแกะสลักแต่แบบจะเป็นไม้อันเลยหั่นนะ
1: ไม้อันแล้วมาเป็นพิมพ์เพื่อพิมพ์ออกมาหั่นแม่นบ่
2: โดย
1: ตัวนี้เดี๋ยวเฮาขออนุญาตถามเนาะน้องอยู่ปี3แล้วมีงานอะไรที่เฮาแบบสามารถสร้างรายได้ให้เฮาแล้วหรือยัง
2: ตอนนี้ก็ยังเถื่อดอกเพราะว่าเฮายังรู้สึกว่ายังแบบกล้าๆยันๆได้หั่นนะว่าจะให้ผลงานออกมาดีบ่เพราะเฮาก็ยังรู้สึกว่ามันยังขาดรายละเอียดอย่างหลายอย่างนะ
1: มีเลยเฮาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะตัวนี้เฮียน5ปีคือกันบ่ภาพพิมพ์หรือว่าซ
2: ื้อ5ปีกัน
1: คือว่าเขาเฮียนสถาบันจิตศิลป์แห่งชาติต้องเป็น5ปีขึ้นไป
2: เลย
1: อ๋อเนาะถ้าเป็นอีกสิ่งนึงที่พวกเฮาได้ฮู้จักเกี่ยวกับสาขาบ่แม่นเฉพาะแต่วิจิตรศิลป์แล้วก็ภาพพิมพ์ยังมีหลายสาขาอยู่ในสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาตินี
3: ่นะ
1: ที่ผ่านมานี่ก็เคยนำเสนอเคยสัมภาษณ์คำแก้วบ่หรือว่าผู้นึงเฮ็ดการ์ตูนแอนิเมชั่นนะแล้วก็ว่ายุบ่ยังสิเข้ามาแลกกับพวกเฮาก็ถือว่าได้ประสบการณ์โดยเฉพาะแม่นกระเจ้าก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็มีอาชีพเป็นของตัวเองดังนั้นในโอกาสที่พวกเฮาสนทนากันนี้อยากให้พวกน้องทั้ง2คนขอบใจอันไหนเป็นพิเศษบ่สําหรับโครงการที่เฮาได้รับทุนแบบนี้บ่แม่นว่าเฮาสิได้มาง่ายๆแต่ละคนก็ต้องได้คัดเกรดของตัวเองซินะอยากฝากหยังถึงผู้ที่อยากได้โครงการอยากได้ทุนในโครงการสานฝันให้น้องเบียร์แล้วสานฝันให้น้องนี่จังได๋จังครับ
2: ก็เข้าใจที่ที่ให้ทุนกับกับเฮาช่วงนี้อ่ะนะเพราะว่าช่วงนี้เฮาก็ขาดแคลนอะไรอย่างหลายอย่างหรือเรื่องแบบเพราะเรื่องงานค่าแบบค่าไฟค่าน้ำอีหยังบ่นะเพราะว่าช่วงนี้มันก็บ่ค่อยตีแน่แบบมีแต่เรื่องบ่อยู่ในบ้านตลอดอ่ะนะ
1: ถือว่าได้ตัวนี้มาอามา ส่วนหนึ่งเขาการเฮียนส่วนหนึ่งกับใส่ใจในครอบครัว
2: โดยได้บางเทื่อกับเพื่อเทื่อแบบเก็บไว้ฉุกเฉินน้ำแน่เพราะว่ามันจะมีเคยมีช่วงหนึ่งที่เคยเข้าห้องหมอแบบเลยพ่อแม่เลยต้องไปขอเงินจากอันญาติพี่น้องอะนะเลยอยากเก็บส่วนนี้แบบเพื่อแบบเทื่อแบบบุ้งหัวจะมีไผ่เจ็บป่วยไปอีกบ่นะ
1: ถือว่าเป็นแมนอยู่ก็จริงนะว่าเป็นเงินน้อยแต่ว่าสำหรับคนบ่มีก็หลาย
3: แมน
1: น้อยสำหรับคนที่มีหลายเนาะหลายสำหรับคนที่บ่มีคือพวกเขาเจ้าคอยนี
3: ่
1: ถือว่าเป็นทุนที่ให้ทั้งคือผลในการใหญ่เพิ่นให้สัมภาษณ์เนาะเมื่อนั้นเพิ่นก็บอกว่าเป็นการที่ช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับนักศึกษาที่เฮ็ดเวียกหรือว่าที่กำลังเรียนอยู่ปัจจุบันนี
3: ้
1: น้องเด็กอยากฝากอย่างเป็นพิเศษบ่ให้เพิ่น
3: โดยสำหรับน้องก็ฝากขอขอบใจทางบริษัทเบียร์ลาวเนาะที่มีการสนับสนุนและก็ยังเห็นการศึกษาเป็นหลักซั่นซะโดยและก็ขอขอบใจทางรายการเนาะที่ส่วนมาโอ้ลมในมื้อนี้เนาะ
1: ก็คือทางโครงการเพิ่นก็15ปีแล้วแน่นอนแล้วเพิ่นก็จะสร้างสรรค์เกี่ยวกับการสร้างบุคลากรให้สังคมลาวเฮาบ่เฉพาะแต่ว่ามาเฮ็ดเวียกอยู่เบียร์ลาวหรือว่าไปเฮ็ดเวียกดูโครงการอื่นๆดังนั้นเฮาเองนี่เด้มีเป้าหมายบ่ว่าอยากเฮ็ดเวียกน้ําเพิ่นในอนาคตเป้าหมายของเฮาคือแนวใดเด้ที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทางบริษัทเพิ่นในอนาคตเฮามีการตั้งเป้าเอาไว้บ่
2: อันนี้เฮาก็ยังบ่แน่ใจปานใดนะเพราะเฮายังบ่เห็นภาพขนาดนั้นนะยังมีหลายๆอย่างที่เฮายังรู้สึกว่าอยากเฮ็ดอยู่เลยแบบยังบ่เห็นภาพว่าอนาคตเฮาจะได้ทํางานอย่างกับเจ้าบ่หั่นนะ
1: จ้ะทางน้องนี่คำสั่ง
3: โดยสำหรับน้องแล้วเนาะถื่นนี่ก็คือว่าแหละคันแม่นผู้มีก็อาจจะน้อยแต่ว่าคันแม่นผู้บ่มีก็อาจจะหลายสินะแล้วก็มันก็ช่วยแบ่งเบาภาระเฮาแล้วก็มันก็เป็นแห่งพักดันนึงที่เฮ็ดให้คนกระตือรือร้นอยากได้ถื่นสินะแล้วก็อยากเรียนต่อก็คันอนาคตต่อหน้านี้มีโอกาสจังก็ยินดีที่แบบร่วมงานนำสินะโดย
1: เจ้าก็ต้องขอบขอบใจทั้งสองน้องหลายด้วยที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์รายการพวกเขาในวันนี
3: ้
1: ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วพวกเขามีขนมลาวมอไผ่ทั้งสองน้องเข้าร่วมรายการของพวกเขาและพวกเขาจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีๆกันให้ได้นำดื่มหัวเสือบริษัทเปียลาวบริษัทบูกราสและกับอินทิรากรุ๊ปที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาพวกเขาจะอยู่แบบห่างๆแบบห่วงๆติดตามผลงานของพวกน้องทั้งสองคนทั้งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติและก็ทั้งจะเป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะแม่นขั้นแหน่งที่พวกเขาได้ทำได้เรียนมาหวังว่าจะอนาคตจะมีการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปพวกเขาจะจากกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
4: ครับท่านผู้ฟังเลย
5: เจ้าแม่แล้วเนาะพวกเฮา2คนก็สิได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เรียนเว้าจากทางรายการโดยเฉพาะก็แม่นครูภาษาจีนที่เพิ่นจะมาพาอ่านให้พวกเฮาได้อ่านนําได้เว้านําดังนั้นท่านสามารถติดตามฟังหรือว่าเรียนรู้จากทางรายการของพวกเฮานอกจากบทเรียนภาษาจีนแล้วท่านผู้ฟังทางรายการยังจะมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านการท่องเที่ยวฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดํารงชีวิตเกี่ยวกับประเทศลาวเกี่ยวกับประเทศจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังอีก
4: แม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้จะเปรียบบรรยากาศให้บรรดาท่านได้พักฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามารับฟังเนื้อในของรายการในระยะต่อไป

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล.ที่จะนำเสนอบทเฮียนภาษาจีนให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและรายการได้มอบเสียงเพลงมวลๆให้กับบรรดาท่านเพื่อได้เปลี่ยนบรรยากาศและกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเขาจะมาสืบต่อให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับหยังกระต่าย
1: เจ้าโนลีมื้อนี้นี่พวกเขาจะสืบต่อเฮียนเกี่ยวกับคำว่าสบายดีในภาษาจีน
0: เรา
1: จะขอบใจ
0: สำหรับคำสบายดีหรือว่าขอบใจในภาษาจีนนี่มีหลายคำว่าบ่หรือว่ามีแต่อันเดียวหรือว่าจังใดกระต่าย
1: โอ้เจ้ามีหลายคำว่าได
0: ้
1: เน
0: า
1: ะยกตัวอย่างคำว่าสบายดีในภาษาจีนนี่เพราะว่าเขาจะใช้ทักทายสบายดีกับมูคู่ทั่วไปเลขผู้หนึ่งแมนเกี่ยวกับใส่ทั้งการหรือว่าสุภาพให้เกียรติเน
0: า
1: ะ
0: โอ้แสดงว่าเขาต้องเบิ่งกาลเทศะในการที่ว่าจะใช้คำว่าตัวนี้แมน
1: ถูกต้อง
0: ว่าจะว่าผู้ใด
1: คู่สนทนาของเขา
0: แมนเจ้าเจ้า
1: ส่วนว่าคำว่าลากรแบบสี่นี่เนาะก็ส่วนหลายเพิ่นเป็นทั้งการแค่มีคำว่าคำเดียวนอกจากนั้นบางเครือเดี๋ยวนี้คนหนุ่มเพิ่นเน้นผสมผสานคำว่าหลายอันเติมอีกแต่ว่าเขาจะนำเสนอแบบเป็นทั้งการ
0: เจ้าน
1: ี่เจ้าโดยทั่วไปใส่ทั่วไปเจ้า
0: เจ้าและคำว่าขอบใจนี่คือว่าเฮาเว้าปกติธรรมดานี่เฮาสิว่าจังได๋
1: ใจเจี้ยน
0: ใจเจี้ยนเลยแม่นบ่
1: แม่นเจ้าเจ้า
0: โอ้ใจเจี้ยนกระต่ายจังสิได้บ
1: ่ได้ได้ได้เจ้าละก่อนกระต่ายสิได้เจ้า
0: ละก่อนโอ้เจ้าเจ้า
1: คันท่านผู้ฟังได้ฟังของพวกเขาในปัจจุบันนี่เนาะสำเนียงเสียงเว้าอาจจะบ่แจ้งแจ้งเนาะยกตัวอย่างคือว่าคำว่าขอบใจในภาษาจีนจะเว้าว่าเซี่ยเซี่ย
0: เสียเสีย
1: แมนแมนอันนี้แมนโดยทั่วไปยกอย่างคือทางโคซกเขาทั้งสองเนาะ
0: เจ้า
1: เสียเสียโนรีเสียเจ้า
0: โอ้ขอบใจโนรีอย่างสิ
1: แมนแล้ว
0: เสียเสียกระต่ายขอบใจกระต่าย
1: ในเมื่อเขาใส่คำว่าสุภาพเนาะยกตัวอย่างคือผัวผู้โศกัวผ
0: ู้
1: บ่าอาจารย
0: ์
1: หรือว่าหัวหน้าเขาจะตึมเข้ามาหนีใส่ทางไทยและก็กลายเป็นเสียเสียหนี
0: อันนี้มันสุภาพ
1: หมดแมน
0: โอ้เสียเสียหนี
1: ขอบใจเจ้า
0: ขอบใจท่านอย่างที่เกิดได้
1: ขอบใจท่าน
0: โอ้เจ้าแล้วขั้นเขาตอบว่าบ่เป็นอย่างเด้สมมติว่า
1: เจ้าขั้นเมื่อเขาใส่คำว่าเสี้ยเสี้ยหนีเขาต้องตอบว่าปูเคอฉี
0: ่ปูเคอฉี
1: ่แม่แล้วเจ้า
0: อันนี้ไปหมายถึงว่าโอ้บ่เป็นอย่างเขาตอบหับสำหรับคนที่ว่าอาณาบอกว่าขอบใจสำหรับเขาว่าสั้นๆ
1: เจ้าไม่แล้วแต่ตัวนี้เป็นคำที่สุภาพ
0: สุภาพเนาะ
1: ส่วนว่าคำใส่โดยทั่วไปแมนเสี้ยเสี้ย
0: โอ้
1: เขาต้องตอบว่าปูเสี้ย
0: ปู่เชี่ยมันบอก
1: แม่แล้ว
0: สมมุติว่าโนรีเว้ากับกระต่ายแบบเป็นมูกันธรรมดาอย่างซี่นะเชี่ยเชี่ยกระต่าย
1: ปู่เชี่ยโนรี
0: โอ้
1: เขาก็ตอบแบบซี่เจ้า
0: เจ้าเจ้าแล้ววันนี้คือเขาเว้าตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันจะมีคำว่าขอบใจและกะลากรสำหรับลากรภาษาจีนเด้ว่าจังไหน
1: เขาต้องว่าว่าจ่ายเจียน
0: จ่ายเจียน
1: เจ้าและโนรีก็ต้องตอบคืนเว้าคือเก่า
0: จ่ายเจียนคือกัน
1: แม่แล้วเพราะว่ากระต่ายว่าลากรโนรีกับว่าลากร
0: ใจเจียนกระต่าย
1: ใจเจียนโนรี
0: โอ้
1: เจ้าเจ้าแบบสิแน่นอนว่าสำเนียงเสียงเว้าของพวกเขาเนาะพวกเขานี่เฮียนพร้อมกันครับมีรายการที่ฟังอยู
0: ่แม่ละ
1: เขาอาจจะออกเสียงโบจะโบแจง
0: เจ้า
1: ฉะนั้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เฮียนฮู้การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องทางรายการของพวกเขาก็ได้มีการออกเสียงจากอาจารย์คุ้นจีนไว้ท่านได้ฟังแล้วพวกเขาจะไปรับฟังเสียงเรียนเฮียนฮู้ไปพร้อมๆกันเลย
0: เจ้าตัวนี้ฟังทั้งคำว่าขอบใจเป็นบอที่ธรรมดาแล้วก็ขอบใจที่เป็นทั้งการและก็ต่อด้วยลาก่อนเลยซะเนาะ
1: ใจเจียน
0: เจ้า
2: 第二课谢谢你课文一
3: 谢谢
2: 不谢
3: 谢谢不
2: 课文二
3: 谢谢你不客气不客气。
2: 课文三。
3: 再见。
2: 再见。
3: 再见。
2: 第二课。谢谢你。课文一。
3: 谢谢。
2: 不谢。
3: 谢谢。不。
2: 课文二，
3: 谢谢你，不客气，不客气。
2: 课文三，
3: 再见，
2: 再见，
3: 再见。
0: ทางผู้ฟังที่ฮักแพงนั่นก็แม่นเสียงอาจารย์ภาษาจีนแท้ๆเนาะที่ว่าเพิ่นมาพาเฮาเว้าให้มันถูกว่าจะขึ้นเสียงลงเสียงเท่าใดเว้าเท่าใดให้มันถูกต้อง
1: ถูกต้องเจ้าท่านผู้ฟังรับฟังจากพวกเขานี่เพื่อเป็นแนวทางเนาะเฮียนพร้อมๆกันแต่ว่าภาคปฏิบัตินี่เฮียนเว้าที่ถูกต้องกับอาจารย์คนจีนพุ่นเด้อเน
0: า
1: ะ
0: แม่นหรือว่าเบิ่งก่อนเด้อทางรายการของเฮานี่จะพยายามไผที่ว่าสนใจที่ว่าอยากเฮียนภาษาจีนแท้ๆและอยากได้ปึ้มหรือว่าอยากได้เสียงของอาจารย์ภาษาจีนจากรายการเฮาเฮานะต้องได้ติดตามรายการไปตลอดเบิ่งว่าเฮาสิมีการแจกกระต่าย
1: แม่นมีกิจกรรมแจกปึ้มบ่แจกมีกิจกรรมตัวอื่นเนาะที่เกี่ยวข้องกับตัวเฮียนภาษาจีนของพวกเขานี่ให้ท่านได้รับฟังเติมอีก
0: แม่นแล้วแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศท่านผู้ฟังไปมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการของพวกเขาและอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกระต่ายและกันโนรีเติมอีก
1: เจ้า
4: เจ้าคือ一封迟来的告白许多年以来我一直的在逃避不敢面对你多情的关怀今天我终于鼓起勇气向你表达

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล.ที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการก็ได้มอบเสียงเพียงมวลๆสลับสับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการพวกเขาจะมาสืบต่อกระต่ายมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวบ่อย่างที่เนาะหรือจะเป็นฮีตของประเพณีมูลเสื้อหรือจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตบางเทื่อบางอาทิตย์พวกเขาก็จะนำเสนอเกี่ยวกับประเทศจีน
1: เจ้าแม่แล้ว
0: เจ้าประเทศลาว
1: แม่แล้วสลับซับเปลี่ยนกันไปท่านผู้ฟังแต่ว่าในมื้อนี้พวกเขาจะเว้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรร
0: ม
1: เป็นต้นแมนอยู่ทางเบื้องลาวเนาะ
0: เจ้า
1: วัดสีเมืองท่านผู้ฟังวัดสีเมืองและก็หอลักเมืองเด้อมื้อนี้พวกเขาจะเว้าคู่กันให้ท่านได้ฟังน้ํากันซึ่งวัดสีเมืองนี่เป็นบ่อนที่ตั้งของเสาลักเมืองเนาะตั้งอยู่เขตบ้านสีเมืองเมืองจันทบุรีนครวิจันทน์นี้มีประวัติความเป็นม้าที่เก่าแก่ที่เราขานสืบต่อกันมาว่าในสมัยก่อนตอนในตอนที่เสมืองพร้อมเฮ็ดพิธีปักหลักเมืองอยู่นั่นมีแม่หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสี
0: เจ้า
1: ซึ่งกำลังถือพาก็ได้สารสีบโดดลงไปในขุมนั่นนางก็ได้ถูกฝังไปพร้อมๆกับหลักเมืองและกลายเป็นผีหลักเมืองจึงเป็นที่มาของชื่อวัดสีเมืองแห่งนี
0: ้อันนี้ประวัติโดยย่อ
1: แม่แล้ว
0: เกี่ยวกับวัดสีเมืองย้อนว่าวัดสีเมืองนี่นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ฟังจึงได้กลายเป็นที่พึ่งทั้งใจให้แก่ชาวลาวและเป็นสถานที่ที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาศึกษาและเที่ยวชมเป็นจำนวนหลายป
1: ั
0: จจุบันนี้ประชาชนทั้งภายในและก็ต่างประเทศก็ได้พากันเข้ามาสักการะบูชากราบไหว้วัดสีเมืองทุกๆมื้อโดยเฉพาะก็แม่นวันอังคารและวันศีลกระต่าย
1: เจ้า
0: เพราะว่าส่วนใหญ่นี่แม่นมักมาขอพรเสียเคาะบูชาหรือว่ามาบะมาบนนำเจ้าแม่สีเมืองในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและว่าเมื่อสมหวังแล้วก็พากันมาแก้บะอยู่ที่นี่ตามความเชื่อของแต่ละคน
1: เจ้าซึ่งในทุกๆปีในมื้อขึ้น15ค่ําเดือน12ของลาวกงกับมื้อบุญนมัสการพระธาตุหลวงจะมีพิธีแห่พระธาตุเพิ่งซึ่งก็ได้เริ่มต้นแห่จากวัดสีเมืองแห่งนี้ไปหาพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ซึ่งวัดสีเมืองท่านผู้ฟังเพิ่นเปิดให้คนเข้าเที่ยวชมหรือว่าไปกราบไหว้บูชาทุกมื้อตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนฮอดตอนค่ําเลยได
0: ้แม่นแล้วถือว่าอยู่วัดสีเมืองนี่อยากว่าคือคืนตลอดเวลาหลายคนก็ไปเฮ็ดบุญจังซี่นะบางคนโดยเฉพาะแม่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่นได้ยินชื่อเสียงเฮียงน้ําหรือว่าชื่อของวัดสีเมืองเพิ่นก็เวลามาลาวจังซี่นะโดยเฉพาะมานครหลวงจันทน์ก็ต้องได้ไปกราบไหว้ขอพรอยู่วัดสีเมือง
1: ถูกต้องเคียงคู่กันใกล้ๆกับวัดสีเมืองท่านผู้ฟังคือกงกันข้ามก็เป็นหอรักเมืองเด้อเนาะกงข้ามกับวัดสีเมืองนั่นซึ่งเป็นบ่อนที่ปกปักรักษาห้องห้อยมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบอยู่สถานที่แห่งนี้โดยนักบูฮานคดีได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพบว่าวัตถุบูฮานนี่นะแม้นเป็นวัตถุที่ประกอบเข้าในพิธีการก่อสร้างเสาลักเมืองเวียงจันทน์ในสมัยก่อนโดยได้พบหินลักเมืองจำนวน473ลักส่วนใหญ่ในกระแมนฟอกด้วยค้ำปิ๋วและแกสลักเป็นลวดลายงดงามอีหลี
0: เจ้าและกระสิ่งสำคัญที่สุดกระต่ายท่านผู้ฟังกระแมนเพิ่นนี่ได้ค้นพบศิลาจารึก1แผ่นที่ได้ระบุเลิกงามกงกับเมื่อวันจันทร์แฮม10ค่ำเดือน3จอส901ปีกุ๋นปีกัดไข่เนาะซึ่งกงกับวันที่16กุมภาคศ1540ราชการของเจ้าโพธิสาราชซึ่งว่าเป็นบิดาของเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชและกากุมหินลักเมืองดังกล่าวนี่นะกระต่ายแม่นถูกจัดวางไว้เป็น3กุมห่างกันประมาณ 1.5 เมตรและหอลักเมืองที่หากสร้างขึ้นมาใหม่นี่ก็แม่นกวมเอาหินเสมาทั้ง3กุมนี่เลย
1: เจ้าและก็ยังตั้งอยู่บนเก่าตั้งตะกี้พูดเลยเนาะเพื่อเป็นการปกปักรักษาความหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษได้กำหนดไว้และปฏิบัติตามฮีตเก่าของเดิมที่มีมาแต่สมัยบูฮานการเนาะเคียงคู่กันนั่นนะโนรี
0: เจ้า
1: ผู้ที่ไปขับไหวสักการะบูชาไปแก้บะแก้บนไปขอพรมาอย่างต่างๆไปเสียเคาะเสียเข็นเนาะเพิ่นไปวัดสีเมืองแล้วเลยก็มาขับไหวที่หอลักเมืองต่อพอมันยุบกันข้ามกันใกล้ๆ
0: ใกล้ๆกันงานหากันได
1: ้สมัยกระต่ายอยู่กระต่ายอยู่นี่อยู่พะโพบ้านพะโพอยู่ใกล้ๆออกมาเลยก็แม่นวัดสีเมืองเลยเจ้า ตั้งแต่ตอนนั้นมานี่เพิ่นยังบ่ได้สร้างหอลักเมืองเทื่อใด
0: อ
1: ยู่เขตนั้นนี่สิเพิ่นสิขายขันมักเป้งยาวๆบ่ขายนกขายหยังต่างๆเพื่อเอาไปปล่อยมีหยังนะ
0: แม่นล่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นนักท่องเที่ยวเนาะบ่จะเป็นรถเมล์ไปจอดอยู่เขตนั้นหลายลังหลายทุกมื้อเลย
0: แม่นถือว่านักท่องเที่ยวนี่ให้ความสนใจหลายโนรีก็เคยไปคาบไว้แล้วก็ไปเบิ่งประวัติอยู่ในหอลักเมืองเพิ่นจะมีเขียนป่าไว้เดปิดกันไปศึกษาเฮียนฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้นําอีกก็ตาย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการห้องเฮียนคงชื่อวสล.ของพวกเฮาก็ถือว่าเดินทางมาเป็นระยะสุดท้ายแล้วซึ่งท่านสามารถติดตามรายการห้องเฮียนคงชื่อวสล.ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์และระบบ AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 และฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden มาติดตามรับฟังได้
1: เจ้าเจ้าสำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากนศาขอลาไปก่อนจ้ายเจียน
0: สบายดี

0: เข้าในการสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนโครงการวิสาการให้แก่ MSME SME และภาคส่วนต่างๆที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริม SME อยู่สปป.ลาวปัจจุบันทสว.ได้สนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนดองบอนบ้านพลไซเมืองไซเซธานครหลวงวิจันทร์หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือติดตามผ่านทาง Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือติดต่อที่เว็บไซต์ www.laosmefund.org กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสว.ก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงวิ่งจันทร์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการพ่อพูด
3: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนรับมีทักแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อพูดมาพบกับโฆษกพันงาในการดำเนินรายการวันนี้ส่วนมาโฆษกอนุรักษ์วันนี้เพิ่นยังติดภารกิจอยู่แต่ก็บ่เป็นหยังมาพบกับโฆษกพันงาก็มีข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเคยกับระยะทําอิฐของรายการพ่อพูดเรื่อง SME ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาพบกันในระยะต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นไปรับฟังสิ่งที่มุ่งมั่นจากทางรายการก่อนแล้วจะคอยกลับมาฟังข้อมูลดีๆจากทางรายการ
4: ทางขึ้นวิทยุ

หลังจากฟังสิเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วมาฟังข้อมูลดีๆเกี่ยวกับบ่วงของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและการที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าทสวนี่บางท่านอาจจะฮู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้แล้วเนาะเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวนี้แล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะฮู้ได้บ่ฮู้ได้หรือว่าบางท่านที่มาฟังหาข้อมูลขึ้นมาฟังทางรายการพวกเฮาอาจจะบอกอุ้ยบ่วงเงินตัวนี้เป็นบ่วงเงินหยังเอามื้อนี้มีข้อมูลมาเล่าต่อท่านผู้ฟังสำหรับเงื่อนไขของการได้รับสินเชื่อบ่วงเงินของทสวผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ก็คือจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ได้กำหนดไว้ในดำรัสของรัฐบาลว่าด้วยการจัดแบ่งขนาดของจนกฉบับเลขที่25ทับลบลงวันที่16มังกร2017และขึ้นทะเบียนวิสาหกิจถูกต้องตามกฎหมายสนองเงินกู้แม่นเป็นบ่วงอัตราเงินกีบเนาะในนี้ประกอบมีหลายบ่วงเงินได้ของทสวนี่ในนี้เพิ่นก็มีบ่วงเงินสนองสินเชื่อของทสวประกอบมีบ่วงเงินก่อตั้งทสวอันนี้เป็นบ่วงเงินที่1บ่วงเงินที่2ก็คือบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของจนกและบ่วงเงินที่3แม่นบ่วงเงินสะสมของทสวบ่วงเงินที่4ก็คือบ่วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้ทสวบ่วงเงินที่5แม่นบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของจนกเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด19สำหรับบ่วงเงินก่อตั้งของทสวท่านผู้ฟังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระหว่าง 6.5% ถึง 8% ต่อปีและวงเงินกู้ยืมสูงสุดแม่นบ่เกิน 1.6 ตื้อกีบต่อสัญญาจำนวนครั้งของการปล่อยกู้แม่นบ่เกิน3ครั้งต่อหัวหน่วยสำหรับระยะเวลาของการกู้ยืมสูงสุดแม่นบ่เกิน10ปีระยะของการปลดต้นทุนหมุนเวียนและทุนคงที่บ่ลด6เดือนหรือว่าตามการตกลงเห็นดีระหว่างธนาคารและผู้ที่กู้ยืมสำหรับขั้นตอนการที่สามารถเข้าถึงบ่วงเงินดังกล่าวนี้ในการกู้ยืมก็ประกอบมีแขนงกสิกรรมปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งแขนงหัตถกรรมแขนงการค้าแขนงการบริการระเบียบของการอนุมัติสินเชื่อปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารที่ปล่อยกู้ก็มีหลายธนาคารที่เป็นคู่ร่วมมือกับทสวนอกจากนั้นก็ยังมีบ่วงเงินโค

เข้าถึงในการกู้ยืมก็มีทุกแขนงการท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็ยังมีระเบียบของการอนุมัติสินเชื่อแม่นปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของสปป.ลาวและธนาคารโลกส่วนธนาคารที่ปล่อยกู้ตัวนี้ก็ประกอบมีธนาคารลาวจีนธนาคารเอสทีธนาคารซาคอมแบงก์ลาวธนาคารลาวเวียดอันนี้ก็เป็นบรรดาวงเงินกู้ของทศวที่นําให้เบื้องของธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือกับทศวนี่นําไปจัดตั้งปฏิบัติและนอกจากนั้นก็ยังมีวงเงินสะสมของทศวปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจร่วมธุรกิจลาวเวียดเนาะอันนี้อัตราดอกเบี้ยแม่น 5.5% ถึง 6% ต่อปีวงเงินกู้ยืมสูงสุดบ่เกิน 1.6 ตื้อกีบต่อสัญญาจํานวนครั้งของการปล่อยกู้แม่นบ่เกิน2ครั้งต่อหัวหน่วยและระยะเวลากู้ยืมสูงสุดแม่นบ่เกิน7ปีระยะของการปลดต้นทุนแม่นทุนหมุนเวียนเนาะแม่นบ่เกิน1ปีทุนคงที่บ่เกิน2ปีเนาะเอ้าสําหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับวงเงินดังกล่าวนี้สามารถโทรไปสอบถามกับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้กับหมายเลขโทรศัพท์021414064เอาจากนี้ไปใจประธานไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนจักส่งเสียงเพลงส่วนว่าจะมีเพลงใดๆไปรับฟังพร้อมกัน

เอาหลังจากที่ฟังเสียงเพลงม่วนๆแล้วมาฟังข้อมูลเติมอีกเนาะเกี่ยวกับวงเงินต่างๆของทศวสำหรับตัวนี้มันจะเป็นวงเงินที่ทศวนี่ให้เบื้องของสถาบันการเงินจุลภาคนี่นำไปจัดตั้งปฏิบัติเนาะนี่ก็คือการปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินจุลภาคโดยอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมแม่นบ่เกิน 1% ต่อเดือนหรือว่าบ่เกิน 12% ต่อปีวงเงินกู้ยืมแม่นบ่เกิน50ล้านกีบต่อสัญญาจำนวนครั้งของการปล่อยกู้แม่นบ่เกิน2ครั้งสำหรับทุนคงที่และทุนหมุนเวียนเนาะที่บ่ได้มีการกำหนดจำนวนครั้งในการกู้ยืมระยะเวลาของการกู้ยืมคงที่แม่น1ถึง5ปีทุนหมุนเวียนแม่น3เดือน6เดือน1ปีให้เท่ากับความเปลี่ยนของธุรกิจนั้นๆส่วนว่าระยะของการปลอดต้นทุนบ่เกิน1ปีหรือว่าอิงตามการตกลงเห็นดีระหว่างสถาบันการเงินจุลภาคและผู้ที่กู้ยืมคะแนนการที่สามารถกู้ยืมได้ประกอบมี5คะแนนการหลักๆนั่นก็คือคะแนนการที่1แม่นคะแนนกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์คะแนนหัตถกรรมคะแนนอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมคะแนนการค้าคะแนนการบริการส่วนว่าระเบียบของการอนุมัติสินเชื่อปฏิบัติตามระเบียบของทางสถาบันการเงินผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ก็คือจุลวิสาหกิจที่กำหนดอยู่ในดำรัสว่าด้วยการจัดแบ่งประเภทของจนก.ฉบับเลขที่25ทับล้อบอลงวันที่16มังกร2017ทั้งขึ้นทะเบียนวิสาหกิจและบ่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจผู้กลุ่มผู้ผลิตและก็สหกรณ์ส่วนว่าสถาบันการเงินจุลภาคที่นำไปจะตั้งปฏิบัติก็คือนำเอาวงเงินของทศวไปปล่อยกู้นั่นก็คือสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากประตูค้ำสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากเน็กสถาบันการเงินจุลภาคเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP สถาบันการเงินจุลภาคไซสมบูรณ์สหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดเซโนสหกรณ์นอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันการเงินจุลภาคจำปาลาวสถาบันการเงินจุลภาคทรัพย์สินเมืองเหนืออสินทรัพย์เมืองเหนือเนาะและก็สถาบันการเงินจุลภาคดอกคูณสถาบันการเงินจุลภาคเสริมสุขสถาบันการเงินจุลภาคปากสันและสถาบันการเงินจุลภาคสมบูรณ์ทรัพย์นี่ก็คือบรรดาสถาบันการเงินจุลภาคที่เป็นคู่หัวมือกับทศวหรือว่าข้อมูลตัวนี้ฟังไปแล้วอู้ยังบ่ละเอียดยังสนใจเติมอีกเอ้าท่านสามารถโทรไปสอบถามกับทางกองทุนได้กับหมายเลขโทรศัพท์021414064จากนี้ไปจ้าให้บรรทานไปรับฟังเสียงเพลงตื่มอีกก่อนเพราะว่าบางทีนี้ก็มีแฟนรายการเฮาเพิ่นขอเข้ามาว่าอยากขอฟังเพลงจากทางรายการเนาะนั่นก็คือเพลงเอ้ยก็งามน้องก็งามและกระป๋อมเปลี่ยนสีเอาจัดให้ตามคำขอ

0: เอาหลังจากที่ฮับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วหวังว่าคงจะถูกใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยเอามาฟังข้อมูลดีๆตื่มอีกท่านผู้ฟังเกี่ยวกับวงเงินของทสว.อันนี้ก็คือวงเงินสำหรับวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้ทสว.เนาะสำหรับตัวนี้นี่เป็นอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีเนาะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจบ้วงเงินอื่นๆก็ยังสามารถติดตามทางกองทุนได้และนอกจากนั้นท่านผู้ฟังยังมีบ้วงเงินที่นาค้ำประกันสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจผ่านกองทุนนางฟ้าบ้วงทุนนี่แม่นเพื่อเป็นการประกอบทุนให้แก่กองทุนนางฟ้าในการค้ำประกันสินเชื่อผ่านธนาคารเวียดตินลาวให้กับจุลวิสาหกิจที่มีหลักทรัพย์บ่เพียงพอแต่ว่าต้องการทุนเพื่อดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยแม่นบ่เกิน 12% ต่อปีหรือว่า 1% ต่อเดือนนั่นแหละเนาะวงเงินกู้สูงสุดแม่น50ล้านกีบต่อ1หัวหน่วยระยะเวลาของการกู้ยืมแม่นบ่เกิน5ปีระยะของการปลดต้นแม่นอิงตามการตกลงเห็นดีระหว่างธนาคารกับผู้ที่กู้ยืมคะแนนการที่สามารถกู้ยืมได้แม่นทุกคะแนนการระเบียบการอนุมัติสินเชื่อแม่นปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารอันนี้แม่นเฉพาะวงเงินที่ผ่านกองทุนนางฟ้านี่ก็คือตัวนี้แม่นสําหรับผู้ประกอบการที่เงื่อนไขยังบ่ครบเนาะหรือว่าบ่มีหลักทรัพย์ค้ําประกันล่ะทางเบื้องของกองทุนนางฟ้านี่จะเป็นผู้ค้ําประกันซวยเนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อไปหาทั้งสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้เนาะกับกองทุนนางฟ้าท่านผู้ฟังจะนี้ไปนะเฮาจะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงก่อนแล้วจากนั้นเฮาจะเข้าสู่เรื่องที่2ของรายการเพราะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วไล่หลังแล้วสําหรับ30นาทีต้นจากนั้นเฮาเข้าสู่30นาทีหลังเติมอีกกับระยะฮอบผู้ฮอบทิศ
1: ลูกค้าธนาคารหวมพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านฟองบริการเพื่อลดทอนความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGramจากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค้าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
0: ตอนท่านผู้ชมเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับระยะฮอบฮู้ฮอบทิศระยะนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือธนาคารห่วมพัฒนามหาชน JDB ภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกันมาพบกันในระยะที่2ของรายการนี้มีความห่วงใยมาฝากมาต้อนต่อบรรทัดนั่นก็คือระยะนี้เริ่มอากาศฮ้อนอบอ้าวแล้วฉะนั้นก็ขอให้หลายๆท่านจงได้รักษาสุขภาพการอยู่การกินก็ต้องได้เอาใจใส่เพราะว่าอาจจะเกิดพยาธิถกท้องได้ง่ายเนาะและนอกจากนั้นระยะของฤดูฮ้อนแบบนี้จะมาพร้อมกับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกันถ้าว่าเฮาประมาทการนำไส้ฟืนไฟบ่ว่าจะเป็นการนำไส้ไฟเพื่อหุงต้มหรือว่าการนำไส้กระแสไฟฟ้าต่างๆในทานก็จะต้องมีสติแท้ๆเนาะการเปิดแก๊สเพื่อที่ปรุงแต่งอาหารนี่ทานก็ต้องได้ระมัดระวังแท้ๆต้องไปกวดเช็คคักแน่เนาะว่าสภาพของเตาแก๊สเฮาสายเด้ ามันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์บ่พร้อมใช้งานบ่นี่ต้องมันกวดกาเด้เนาะรวมไปถึงถ้าเว้าถึงว่าเรื่องของการสมใช้กระแสไฟฟ้าก็ต้องเบิ่งว่าบางทีสายฟื้นสายไฟในเฮือนในซานเฮาก็ต้องเบิ่งว่าเฮาใช้งานมาดุลแล้วบ่หลายปีแล้วบ่ถ้าว่ามันเก่าแก่แล้วก็ควรจะเปลี่ยนทายซะดีกว่าเนาะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยแน่นอนล่ะการเกิดอัคคีภัยทุกครั้งมันจะนํามาซึ่งความเสียหายบ่เสียหายน้อยก็เสียหายหลายบางครั้งเสียหายหลายจนถึงขั้นว่าเสียทางด้านชีวิตไปก็มีเนาะนอกจากทรัพย์สินแล้วอันนี้ด้วยความห่วงใยจากทางรายการของพวกเราท่านผู้ฟังระยะที่2ของรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งธนาคารห่วมพัฒนามหาชน GDB นี่เมื่อเว้าถึงธนาคารห่วมพัฒนา GDB นี่แม่นมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ในท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เงินกู้เงินฝากหรือว่าอื่นๆนี่เพิ่นก็มีหลากหลายฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้เป็นลูกค้าของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนนี่ก็อย่าลืมเนาะไปเปิดบัญชีนําเพิ่นเปิดบัญชีแล้วขอเพียงแต่ท่านมีบัญชีมีเงินในบัญชีการทําธุรกรรมการเงินนี่มันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าเว้าถึงว่าเบื้องของตู้ ATM ท่านผู้ฟังท่านใดที่โอ้ยยังติดอยู่กับการยังเรื่องเคยกับการใช้เงินสดเอาเฮาเฮามีบัญชีแล้วเฮาอยากจะได้เงินสดเด้ถ้าว่าโมงนี้โมเมนต์โมงที่เฮาจะต้องไปถอนอยู่นําธนาคารสามารถถอนผ่านตู้ ATM ได้บ่ได้เนาะถ้าเว้าถึงตู้ ATM ของธนาคารดังกล่าวนี่มันเพิ่นก็มีควบคุมพื้นที่เลยเนาะทั่วประเทศเลยฉะนั้นถือว่ามันมีความสะดวกสบายหลายแล้วเนาะฉะนั้นก็อยากให้หลายๆท่านนั้นได้เปิดใจในการมาเป็นลูกค้าของธนาคารห่วมพัฒนามหาชน GDB เอาจากนี้ไปเจ้าบัตรท่านไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการก่อน

หลังจากที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วหวังว่าคงจะถือใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั้นบ่หลายก็น้อยเมื่อกี้นี้ก็มีแฟนรายการเฮาเพิ่นทักทายเข้ามาทั้งหลังไมค์บอกว่าอยากขอฟังเพลงเด้ออยากขอฟังเพลงนอนกอดขอนไม้กับ50ล้านประหารหัวใจว่าซั่นเอ้าจักหน่อยจัดให้แต่ว่าตอนนี้มาฟังข้อมูลจากทางรายการก่อนท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงว่าข้อมูลของธนาคารร่วมพัฒนามหาชน GDB นอกจากเพิ่นจะมีผลิตภัณฑ์เงินกู้เงินฝากแล้วเนาะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าโอ้ยสนใจตอนนี้เฮาอยากจะซื้ออสังหาอยากจะซื้อเฮือนซื้อรถเฮาอยากกู้เงินธนาคารนี่ไปซื้อเนาะได้บ่แล้วเฮามาพรกับธนาคารได้บ่ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญท่านสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนกับสายด่วนก็คือ1499 1499สายด่วนจึงง่ายๆเลยเนาะภายใต้คําขวัญของธนาคารร่วมพัฒนามหาชนเติบใหญ่ไปพร้อมกันเอาจากนี้ไปจะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงก่อนเพราะว่าจังเลยสิว่าโอ้ยโฆษกเบาหลายเท่ย่านบ่ได้ฟังเพลงดีเอาจัดให้ตามคําขอเลย

ท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาในรายการของพวกเราก็เดินทางมาฮอดในยามสุดท้ายกันแล้วก่อนจากกันก็ขอขอบใจกับมินทักแฟนเพลงรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเราแต่ต้นจนจบรวมไปถึงท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันอย่าลืมเด้อกับรายการฮอบฮู้ทุกๆท้ายอาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา18:00นหาเวลา19:00กับรายการฮอบฮู้มื้อนี้ต้องขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเรามาโดยตลอดนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยเลยค่ะที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาพบกันได้ใหม่ในมือต่อไปสำหรับวันนี้ประสบความกับทีมงานขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปโดยเวลาเพียงเท่านี้สบาย

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้แขวงหลวงพะบางจะปลูกไม้1ล้านต้นเพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้300เฮกตาร์เจ้าหน้าที่จับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์100กว่าคนอยู่แขวงบุรีคำไสรัฐบาลวางคาดหมายประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030รัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานปรมาณูจีนจะจัดซื้อเรือบินโบอิง200ลำเพื่อแก้ไขความจำเป็นในการขนส่งทางอากาศและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในวันที่22พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านทองสวรรค์ภูมิวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะกับท่านคีราระมิโนรุหัวหน้าเลขาธิการรัฐบาลญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามได้เข้าร่วมพิธีงานบุญลาวประจำปี2016ที่นครหลวงโตเกียวญี่ปุ่นในโอกาสนี้ท่านคีฮาระมิโนรุได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ซึ่งท่านทองสอนภูมิหารได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวพร้อมทั้งได้นำเอาความยื้อยามถามข่าวจากพนักทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีไปยังพนักทานทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านทองสวรรค์ภูมิหารยังได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่ลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงรางพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การส่งเสียวสารและอาสาสมัครองค์การใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวพิเศษแม่นการเสือเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวพร้อมกันนี้ท่านท้องสันพรมวิหารได้แจ้งและเสื้อเซินฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่เราจะเป็นเจ้าภาพที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์และยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการจัดกองประชุมสุดยอด ASEX Plus เกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านพลังงานในเดือนเมษายน2016ผ่านมาและสนับสนุนขอบการร่วมมือ Power R Asia ที่ญี่ปุ่นได้เสนอในกองประชุมสุดยอด ASEX Plus ดังกล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ส่องไฟได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการเฉลิมฉลองวันการทูตลาวญี่ปุ่นครบรอบ70ปีร่วมกันในปี2015ผ่านมาและเป็นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคืนและมีเนื้อในพร้อมกันนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อและการทำเมืองดีงามก็คือการเป็นควมยุทธศาสตร์ทอบด้านระหว่างสองประเทศลาวญี่ปุ่นให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่อสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกัน
0: กรมจัดตั้งกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศด้านเกษตรกรรมจัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกส่งเสริมความเสมอภาคบทบาทหญิงชายในโครงการกาเฟและเผยแพร่แผนปฏิบัติเวียกส่งเสริมความเสมอภาคบทบาทหญิงชายโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศด้านเกษตรกรรมในวันที่21พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านจันสุมุกดาวันห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งห้องประธานกรรมธิการความก้าวหน้าของแม่หญิงและแม่เด็กกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผู้ต่างหน้าจากแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม8แขวง23เมืองและแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางอาลีอภรมณีวันหัวหน้าแผนกความก้าวหน้าแม่หญิงและแม่เด็กได้ฮู้ว่าปัจจุบันนอกจากจะสุ่มใส่การยกระดับการผลิตและการปรุงแต่งให้ทันสมัยแล้วยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนและการสร้างความเสมอภาพทั้งสังคมโดยเฉพาะความเสมอภาพบทบาทหญิงชายในการเข้าร่วมเวียกงานกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนในระยะผ่านมาแม่หญิงได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตกิจกรรมเช่นการปลูกกาเฟการเบิ่งแย้งสวนการเก็บเกี่ยวและการปรุงแต่งผลผลิต ถึงยังใดก็ตามยังมีแม่หญิงจำนวนหนึ่งบ่ทันได้รับโอกาสในการเข้าร่วมตัดสินใจการเข้าถึงข้อมูลการฝึกอบรมหรือการได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันดังนั้นการเสื่อมสารเวียกงานบทบาทหญิงชายเข้าในทุกขงเขตของโครงการจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งการส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายบ่เพียงแต่เป็นการสร้างโอกาสให้แม่หญิงเท่านั้นแต่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายในการวางแผนการจัดตั้งปฏิบัติการติดตามและการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานอกจากนั้นยังเป็นการลดพรความบ่เสมอภาพทางสังคมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชนอย่างยืนยงด้วยเหตุนี้โครงการ Green Up จึงได้ให้ความสำคัญต่อการเสื่อมสารเวียกงานความเสมอภาพหญิงชายเข้าในทุกกิจกรรมของโครงการเพื่อให้ทั้งหญิงและชายสามารถมีส่วนร่วมแสดงความสามารถและได้รับผลประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงเพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมสกิลและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอย่างยืนยงและมีประสิทธิผล
1: เพื่อสุมใส่แก้เกี่ยมขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาและเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนาในปีนี้ให้ฟุดฟื้นกว้างขวางคณะนำแผนกกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางได้สมทบกับบรรดาเมืองสำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้มหอดปัจจุบันมีความพร้อมแล้วทุกเมืองคาดว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้1ล้านเบี้ยในเนื้อที่300กว่าเฮกตาร์ท่านสมเวลเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันได้ก็เกี่ยมสถานที่ปลูกต้นไม้อยู่เขตป่าป้องกันภูพึงบ้านดอนกลางนครหลวงพะบางโดยจะปลูกเบี้ยไม้หักษาแหล่งน้ำเส้นไม้สมฟาดไม้แต้คาไม้ติ้วเลนอื่นส่วนบรรดาเมืองที่มีเงินไขอาจจะจัดก่อนหรือหลังวันที่1มิถุนาเพื่อให้ครบตามเนื้อที่ที่ได้กำหนดไว้300กว่าเฮกตาร์นอกจากนั้นจะมีบรรดาบริษัทและโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้อยู่บรรดาเมืองรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจะจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่พื้นที่ของตนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนตื่น

0: ไปได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นกะเกียมพื้นที่กะเกียมเบียร์ไม้กะเกียมสถานที่วางแสดงเป็นบูธต่างๆก็ต้องกับเวียงงานสิ่งแวดล้อมนี่พวกเขาก็ได้กะเกียมหมดแล้วเนาะกะเกียมหมดในแต่วันที่1เดือน6นี้ก็เชิญส่วนให้พ่อแม่สาวร่วมเข้าบ้างทั้งหมดนี่แหละไปร่วมเนาะไปร่วมกันปลูกต้นไม้ฉะนั้นจุดของแข้งแล้วมันพวกเขาจัดอยู่ผู้พึ่งนี่เนาะโดยเฉพาะก็มันอยู่ถึงส่วนของบริษัทมิดิโลก่อนจุดที่ซ่องแล้วมันมอบให้นครลูกของบ้างแล้วมันตั้งแต่สถานีรถไฟจนฮอดขั้วไม้น้ำขานของเขาถือว่าเอาระดับใหญ่มาปลูกเลยแล้วก็มอบให้นครก็เป็นผู้รับผิดชอบในการปกปักรักษาฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องพวกเขาก็ต้องได้กางค่ากาเกียมแล้วอีกจุดหนึ่งพวกเขาก็จะได้ปลูกต้นดอกจำปาตั้งแต่สนามบินออกมาตัวดีพวกเขาก็กาเกียมพร้อมหมดแล้วเนาะอันนี้ปีนี้ขาดไม้บรรดาเมืองแต่ละเมืองเนาะได้ส่งข้อมูลมานี่ก็ทั้งหมดก็มียูนประมาณ1ล้านเบียร์ส่วนรายต้นไม้ที่จะปลูกนี้ก็แม่นไม้ส้มฟาดไม่ดูไม่เตไม่ค่าและไม่เสี่ยวบาน
1: หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางให้ฮู้ตื่นว่าและยามผ่านมาขณะนำแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สิ้นน้ำให้ทุกภาคส่วนพร้อมกันปกปักรักษาและบูรณะต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วให้เจริญเติบโตและกวดกาคืนบรรดาต้นไม้ที่ตายและเสียหายเพื่อจะตั้งปลูกทดแทนคืนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันประกอบส่วนและเข้าร่วมกระบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฮ็ดให้อัตราส่วนการปกคุมของป่าไม้บรรลุตามแผนการที่รัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นวางออก
2: ในวันที่22พฤษภานี้กองพลที่2ได้จัดตั้งหัดแอบยิงลูกปืนแท้ให้นักเรียนนายทหารสุดที่8อยู่ที่สนามยิงปืนของกองพล2โดยการเข้าร่วมของสหายพันเอกสอนเพชรจันสมหัวหน้าการทหารกองพลที่2มีคณะห้องแผนกการคณะพักคณะบัญชาครูอาจารย์คณะผู้สอบและนักเรียนใน10สุดที่8เข้าร่วมการจัดตั้งหัดแอบยิงลูกปืนแท้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนใน10สุดที่8ผ่านการหัดแอบทางด้านทฤษฎีหลักการก็คือการปฏิบัติตัวจริงอยู่ในสนามแอบและทั้งเป็นการตีราคาผลได้รับของการนำเรียนในระยะผ่านมาเพื่อให้นักเรียนมีความสำนิสำนานกำได้ลำดับการเฮ็ดเวียกและวิธีบรรษาขั้นของตนในเวลาเฮ็ดหน้าที่สู่หบตัวจริงเป็นการเอกภาพทางด้านเนื้อในบทเรียนที่ได้เรียนมาพร้อมทางทวนคืนด้านศิลปยุทธ์ยุทธวิธีของทหารหาบกำลังไฟแบกหาบอย่างถูกต้องและเป็นการประสานสมทบระหว่างภาคทฤษฎีหลักการกับการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่สู่หบตัวจริงอยู่สนามให้มีไหวพริบคล่องแคล่วฮู้นำใส่อาวุธสมทบบรรดาฮู้การต่อสู้อย่างสำนิสำนานแก้ไขสภาพการที่เกิดขึ้นให้ได้ทันเวลาสามารถเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ในภารกิจปกปักรักษาพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติไว้ให้มั่นคงโอกาสนี้สหายพันเอกสอนเพชรจันสมได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาสหายคณะผู้สอบครูอาจารย์และนักเรียนใน10แต่ละสหายที่ได้พร้อมกันผ่านพาความยุ่งยากทุกประการและปฏิบัติข้อกำหนดหลักการจังหวะบาทก้าวได้อย่างเข้มงวดและสามารถรับประกันได้ความปลอดภัยห้อยสนห้อย
1: รัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางเป้าหมายประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่าถึงว่ารัฐบาลได้วางเป้าหมายประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030ก็ตามแต่ปัจจุบันกรณีผู้เป็นพยาธิวัณโรคแม่นเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธินี้คือผู้ใดที่มีอาการสงสัยเป็นไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปแม่นให้ไปกวดอยู่ห้องหมอถ้ากรณีกวดแล้วบ่พบเสื้อแม่นให้รักษาตนเองแต่ถ้ากวดแล้วบ่พบเสื้อแม่นให้ปินปัวครบตามกำหนดตามการแนะนำของแพทย์หมอ
3: เป้าหมายของทางการนำคันเถิงของรัฐบาลเฮาก็คืออยากให้มีการลบล้างในปี2030เช่นเดียวกันแต่ว่ากรณีคุณชิปพยาธิวัณโรคนี้ปัจจุบันยังมีการเพิ่มขึ้นในนั้นมาตรการของพวกเฮาแม่นอันที่หนึ่งผู้ใดที่มีอาการสงสัยไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปบ่ว่าจะไอมีขี้กระเทอหรือไอแห้งต่างๆเนาะเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปอยากให้มีการไปกวดและก็ถ้าว่ากวดแล้วเนาะบ่พบเสื้อก็แม่นขอให้รักษาสุขภาพตนเองต่อไปแต่ถ้าว่าพบเสื้อพยาธิวัณโรคแล้วก็แม่นขอให้มีการปิ้นปัวให้มันครบตามกำหนดที่ท่านหมอแนะนำโดยเฉพาะแม่นการปิ้นปัวพยาธิวัณโรคได้ใช้ความอดทนหน่อยนึงเพราะว่าใช้เวลาการเป็นปวดดุลเป็นเวลา6เดือนดังนั้นคนเจ็บให้กำลังใจตนเองแล้วก็ให้กำลังใจคน

0: เจ็บอยู่ในครอบครัวของตนเองเพื่อให้ได้การหักยาต่อเนื่องและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านหมออย่างเป็นปกติอาจจะมีการขวดคืน2เดือนหลังเป็นปัวเนาะแล้วก็เดือนที่5แล้วก็เดือนที่6ท้ายเดือนที่5ท้ายเดือนที่6ของการเป็นปัวอันนี้ก็แม่นว่าอยากให้ทุกคนได้เอาใจใส
1: ่ดร.นางคำลาเผ่าดาวันให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรคปอดแม่นให้กินยาป้องกันเนื่องจากปัจจุบันโครงการเป็นปัวพยาธิวัณโรคแม่นให้ยาเป็นปัวฟรีและยาป้องกันฟรีสำหรับพยาธิวัณโรคปอดโดยเฉพาะผู้เฒ่าและเด็กน้อยลุ่ม5ปีต้องเอาใจใส่กินยาป้องกันให้ดี
2: วันที่19พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะห้องตำรวจได้สมทบกับเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะห้องสันติบาลห้องคุ้มครองสัมมนุควาและก่อสร้างหักฐานและกองพันป้องกันเคลื่อนที่ป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซได้ลงกวดค้นสถานที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์อยู่ตัวแทนจำหน่ายหวยบ้านผักและโรงแรมจำนวน4แห่งอยู่เมืองปักสันแขวงบุรีคำไซผ่านการจัดตั้งปฏิบัติและกวดกาของเจ้าหน้าที่พบเห็นกลุ่มคนบดีจำนวนหนึ่งเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์จึงได้กักตัวกลุ่มคนดังกล่าวจำนวน130คนหญิง61คนในนั้นเป็นคนสัญชาติไทย112คนหญิง52คนสัญชาติเมียนมา1คนหญิง1คนและคนสัญชาติลาว17คนหญิง8คนพร้อมยึดเครื่องของกลางประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายรายการและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมทั้งอายัดทรัพย์จำนวนดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานและดำเนินการสืบสวนสอบสวนพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนหากลุ่มแก๊งพรรคพวกร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายในขั้นต่อไปส่วนตัวแทนจำหน่ายหวยบ้านพักโรงแรมทางเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาอบรมกล่าวเตือนและเหตุบทบันทึกหากพวกเกี่ยวยังอำนวยความสะดวกให้กลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมหรือกลุ่มคนบดีเข้าพักเซาและเคลื่อนไหวผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายโดยบ่มีข้อยกเว้น
1: สมัยท้องบุญแองเป็นครอบครัวตัวแบบอยู่บ้านน้ำแง่นเมืองและแขวงหลวงน้ำทาที่ปู่พักปอดสันผิดเลดนาแซงสร้างรายรับได้40กว่าล้านกีบต่อปีท่านสมัยท้องบุญแองอายุ58ปีสาวสิก่อนอยู่บ้านน้ำแง่นเมืองหลวงน้ำทาให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวว่าได้บุกเบิกเนื้อที่ดินเพื่อผลิตกสิกรรมอินทรีย์ป้อนตลาดสามารถยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นตนเองได้เริ่มลงมือปลูกผักเป็นสินค้าอย่างจริงจังมาแต่ปี2016ปัจจุบันได้นำไส้เนื้อที่ 1,000 กว่าตาเม็ดเพื่อหมุนเวียนปลูกพืชผักปลอดสารเคมีหลายชนิดตามความต้องการของตลาดเป็นต้นผักบัวหอมป้อมผักบงและผักหอมเพื่อส่งให้ตลาดอินทรีย์เป็นหลักนอกจากปลูกผักแล้วยังได้แบ่งเนื้อที่อีก 1,500 ตาเม็ดเพื่อเห็ดนาแซงซึ่งปีนี้คาดว่าผลผลิตข้าวจะได้ถึง1ตันกว่า
3: ว่าอาชีพมีแต่ตุนักก็หอมบัวหอมเปลี่ยนแล้วก็ผักบงมาตั้งไล่ฮอดทราบปีแล้วนะเฮาเฮ็ดข้าวนาแซงเป็นนี่แม่นมีปัญหาแล้วมันเฮาเฮ็ดหลายแม่นประมาณ20เป่าในครอบครัวก็40ล้านบ่รู้ก็มีครอบครัวก็เอาเพียนเพราะว่ามีชีวิตชีวาพอกลุ่มอยู่กลุ่มกิน
1: ท่านสมหมายท้องบุญแดงให้สัมภาษณ์ตื่นว่าจากความดุมันขยันเพียรเอาใจใส่ผลิตกสิกรรมสะอาดสามารถสร้างรายรับให้ครอบครัวได้ถึง40กว่าล้านกีบต่อปีปัจจุบันนี้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวแม่นมีความดีขึ้นเรื่อย
2: ๆต่อไปสื่อหานฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนพฤษภาคมนี้หองการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองท่าแตงแขวงเสกองจัดพิธีมอบข้าวสารเจ้าให้15บ้านเป้าหมายของเมืองที่ได้รับผลเสียหายจากลมพัดเหือนเปเพและครอบครัวได้รับผลกระทบเสียหายจากไฟไหม้เฮือนผ่านมากล่าวมอบโดยทานศรีสมภาใส่แก้วยวงรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองกล่าวรับแมนผู้ต่างหน้าองค์การปกครองแต่ละบ้าน
4: องค์การแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองท่าแตงแขวงเสกองมอบข้าวสารเจ้าให้บ้านเป้าหมายของเมืองจำนวน15ตนมี15บ้านมี245ครอบครัวมี 1,250 คนยิง600กว่าคนในนี้ได้ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลเสียหายจากภัยพิบัติลมพัดเฮือนมี31ครอบครัว 129คนยิ่ง65คนเป็นข้าวสารเจ้าจำนวน1,500กว่ากิโลกรัมช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลเสียหายจากไฟไหม้เฮือนมีหาครอบครัว23คนยิ่ง14คนเป็นข้าว276กิโลกรัมช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลเสียหายจากพายุพัดน้ำท่วมเพียลงใส่ผลผลิตของปศุสัตว์มี115ครอบครัว700กว่าคนยิ่ง300กว่าคนเป็นข้าว8,400 กว่ากิโลกรัมและช่วยเหลือครอบครัวที่ทุกข์ยากมี94ครอบครัว390คนยิ่ง200กว่าคนเป็นข้าวสารเจ้าจำนวน 4,600 กว่ากิโลกรัมผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
2: พิธีมอบหับอุปกรณ์การแพทย์และยาวัคซีนของโครงการควบคุมและต้านพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันจัดขึ้นเมื่อบ่ดุลมานี้มีทานวิไลศักดิ์ผมพักดีห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทานศรีสวัสดิ์หอมดาราหัวหน้าศูนย์บริการซักยาวัคซีนประจำภาคใต้ผู้ประสานงานและหัวหน้าสาขาบริษัทศูนย์รวมศูนย์ผลิตภัณฑ์กิจกรรมลาวและคนทรงสากลจำกัดเข้าห่วม
5: ท่านศรีสวัสดิ์หอมลาลาหัวหน้าศูนย์บริการสักวัคซีนประจำภาคใต้ผู้ประสานงานแนวหัวหน้าสาขาบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมลาวแนวขนส่งสากลจำกัดให้ฮู้ว่าโครงการขอบคุมแนวต้านพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นโครงการของรัฐโดยแม่นกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงเป็นผู้คุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติโครงการร่วมกับบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์กสิกรรมลาวแนวขนส่งสากลจำกัดเป็นผู้จัดหาแหล่งทุนมาจัดตั้งปฏิบัติบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมลาวแนวขนส่งสากลจำกัดแม่นหนึ่งในบริษัทรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจุดประสงค์ของโครงการเพื่อปรับปรุงระบบการบริการสักยาป้องกันพยาธิแนวขึ้นทะเบียนสัตว์เข้มแข็งป้องกันและขอบคุมการระบาดของพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวจัดตั้งปฏิบัติการสักยาป้องกันพยาธิสัตว์ใหญ่ให้สัตว์เลี้ยงของประชาชนแด่บรรดาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใหญ่ในขอบเขตทั่วประเทศคาดหมายปี2026มีแผนสู่สนสักยาป้องกันพยาธิสัตว์ให้งัวให้ได้3ล้านเข็มไว้2ล้านเข็มแน่แก่แบ่400,000เข็มสำหรับอุปกรณ์หาบใส่ที่นำหอมๆในครั้งนี้มีตู้แสนห้อยกล่องอุณหภูมิป้ายเนปูกิบเนปูสแลงเข็มกล่องขาเสื้ออลูมิเนียมและถุงมือเวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
2: เมื่อบุดลมณีแผนกการเงินแขวงบุรีรัมย์ไซจัดพิธีปฐกถาหวนคืนวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีวันเกิดทานกากมาร์คครบรอบ208ปีวันไซสนะบันหบเดือนเป็นฟูครบรอบ72ปีวันไซสนะของสหภาพโซเวียตเหนือฟาสซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ครบรอบ81ปีวันผ่าวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนทงไฮฮีนเสียงควงครบรอบ67ปีวันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีวีรกรรมตนคุกยางมหัศจรรย์ของผู้นำพรรคและในรอฮักซาดครบรอบ66ปีที่ห้องประชุมของแผนกการเงินแขวงมีทานพันแสงวิภาวันหัวหน้าแผนกการเงินแขวงบุรีรัมย์ไซพนักงานลักแลงพนักงานวิชาการของเขตการเงินเขาห่วม
6: สำหรับมูลเสือวีรกรรมวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทงไฮฮีนแขวงเสียงควงและวันวีรกรรมตนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำของพรรคและแนวลาวหักศาสตร์แม่นไซสนะอันใหญ่หลวงของกำลังประกอบอาวุธภายใต้การนำพาของพรรคเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันสำคัญของศาสตร์ของพรรคของกองทัพและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดให้แก่ขบวนต่อสู้ของกองทัพและประชาชนลาวอย่างแท้จริงน้ำใจสู้หบพิระอัฐานและวัยผิบของกองพันที่ทรงได้เป็นเวียนแยงเป็นการปลุกดมอันแห่งกาให้แก่ขบวนการปฏิวัติเพื่อตีเอาชนะกับจักรพรรดิผู้หกหานและลูกเล็กตีนมือการตวนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มันปฏิวัติอย่างปลอดภัยย้อนกันนำพาอันสลาสงสัยและปีศาจสามารถของประธานไก่สนพรหมวิหารย้อนน้ำใจหักศาสตร์อันแห่งกาของบรรดาผู้นำเฮาที่มีความกล้าหาญตัดสินใจต่อสู้ย่อมเสียสละมีความปีศาจสามารถคุ้นควยศึกษาอบรมสารวัตรทหารเหตุให้ศัตรูกลายเป็นมิตรห่วมตายน้ำกัน ย้อนสารวัตรทหารมีน้ำใจหักศาสตร์อันดุดเดิมเบื่อนายตัวอำนาจการปกครองหุ่นปฏิการการประทักษ์คาถาในครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาอบรมให้พนักงานทั่วโครงเขตภายในการเงินเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานเป็นบนอิงให้แก่การฝึกฝนล้อมหลอมตนเองให้มีคุณธาตุการเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติเพื่อประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเวียงแก้วคำไสปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไส
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคเหนือและภาคกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังและเกี่ยมพร้อมหับมือต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูน้ำท่วมอังในตัวเมืองอยู่แข่งภาคเหนือภาคกลางและนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะนี้ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา24องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาสำหรับแขวงเชษฐสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา26องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อลาเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา24องศาลัดดากองเพ็งรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
2: ขณะนี้ทานพวมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศรัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาบุคลากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารรัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังจะสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อเสื่อมซึมเฮียนฮู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูเวียดนามตั้งเป้าหมายฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ควบคุมทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นในปี2030ปัจจุบันเวียดนามพร้อมเล็งก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งทำอิฐของประเทศโดยคาดว่าจะเริ่มแล่นเครื่องจักรในปี2031
2: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงการค้าของจีนแถลงว่าจีนจะจัดซื้อเรือบินโบอิงจำนวน200ลำเพื่อแก้ไขความจำเป็นในการพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาจะรับประกันการจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอะไหล่แก่จีนในปริมาณที่เพียงพอนี่คือข้อตกลงระหว่างทานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนกับทานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่ออาทิตย์ผ่านมาซึ่งเป็นข้อตกลงที่ซื้อขายเรือบินข้างใหญ่ที่สุดของโบอิงในตลาดการบินจีนในรอบเกือบ10ปีหลังจากที่ผู้ผลิตเรือบินรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ถูกคัดขวางให้ออกจากตลาดการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมาดุลหลายปีเนื่องจากความเข่งตึงทางการค้าระหว่าง2ประเทศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มุดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

0: อันว่าผัวเมียนี่กูมึงจะได้ว่ามิตรคอยและเจ้าผ่องเท่าสัวสิวังสวัสดีเพื่อนมิตรการทานผู้ฟังทีเคารพพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพอถึงเวลานัดหมายพวกเรามาพบมาพอกันเป็นประจำนำเอาสาระต่างๆมาให้ทานได้ฟังบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานกสิกรรมหรือว่าสารณะหูต่างๆระยะนี้แม่นก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วพยาธิตามมากับมิลายโดยเฉพาะแม่นพยาธิไข้เลือดออกท่านผู้ฟังซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็คือเด็กน้อยเมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูฝนก็มีลักษณะที่ว่าเพิ่มขึ้นดังนั้นเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดการระบาดที่ร้ายแรงพยาธิไข้เลือดออกนี้เป็นพยาธิที่ร้ายแรงได้ท่านผู้ฟังและก็เป็นอันตรายที่สุดย้อนว่าอาการที่แสดงออกมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังบ่ทันได้รับรู้วิธีป้องกันและถ้าหากการปินปัวทั้งการแพทย์บ่ทวงทันก็จะเฮ็ดให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับอาการเตือนและสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากพยาธิไข้เลือดออกมานำเสนอให้ท่านฟังเพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ฟังและได้รู้จักวิธีสังเกตอาการและการป้องกันเพื่อลดพรความหายแห้งของพยาธินี้และสิ่งที่สำคัญต้องเอาใจใส่สังเกตผู้ที่มีอาการไข้ถ้าหากว่ามีอาการดังต่อไปนี้เป็นอาการเตือนของไข้ยุงลายนั่นก็คือเจ็บท้องหรือว่าท้องเบ่งมีผื่นแดงตามผิวหนังหากตลอดมีเลือดออกตามเนื้อเมือกมีอาการง่วงซึมกระวนกระวายกรณีคนเจ็บเป็นไข้เลือดออกหายแห้งจะมีอาการซอกหรือว่าหายใจสุดโทมเลือดไหลหุนแห้งอวัยวะสุดโทมหายแห้งถ้ามีอาการนั้นก็ต้องได้ติดตามและให้การปินป่วยอย่างจริงจังส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตแม่นคนเจ็บมาหับการปินป่วยอยู่ห้องหมอซ่าเกินไปคนเจ็บหรือว่าคนในครอบครัวขาดความรู้พยาธิไข้เลือดออกบ่งมติเบื้องต้นซักซ่าแพทย์ขาดความรู้มีน้ำอังย่อนใส่น้ำมาก่อนระยะบ่ทันจำเป็นเฮ็ดให้เกิดภาวะการหายใจสุดโทมซอกแก่ยาวแต่ต้องถึงนาทีการเฮ็ดเวียกของตับไข้หลังหัวใจและอวัยวะอื่นๆเลือดไหลหุนแหงหากทายเป็นเลือดสำหรับคนเจ็บมีปัจจัยเสี่ยงและก็ต้องได้ระวังเป็นพิเศษก็แม่นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า1ปีแม่มานคนตุ้ยคนที่มีพยาธิประจำตัวเช่นเบาหวานหัวใจพยาธิเลือดจางและหายแห้งคือแบบนี้พวกเราบ่ควรถือเบาในการป้องกันและก็ทำลายแรงพอพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายพร้อมนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการป้องกันคนในครอบครัวบ่ให้ยุงกัดด้วยหลายๆวิธีเช่นว่าถ้าอยากกันยุงนอนในมุ้งบ่ไปในบ่อนที่มีความเสี่ยงคือบ่อนที่มีคนเป็นไข้ยุงสิ่งสำคัญที่สุดหากมีไข้หรืออาการเตือนต่างๆที่ได้เว้ามานั้นก็ต้องไปห้องหมอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อหับประกันความปลอดภัยของตนเองและก็คนที่ทานหักเมื่อฮู้จังซั่นแล้วท่านต้องสังเกตอาการคนอยู่ภายในครอบครัวถ้าว่าผู้ใดผู้นึงหากเป็นแล้วก็ต้องรีบไปห้องหมอเพื่อหับการปินปัวให้ทวงทันและสิ่งที่สำคัญเวลาเจ็บเป็นอย่าไปซื้อยามากินเองเราก็ต้องไปห้องหมออย่างรีบด่วน
1: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
3: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสียได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารผ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได้ใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: ความพยายามอยู่บนใดความสำเร็จอยู่บนนั้นท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นลาวมวนๆจากรายการผ่านไปมีทั้งเพลงทั้งลำสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่ามาฮอดตอนนี้เวลานี้มาฟังสาระนะฮู้จากรายการจะเป็นเรื่องใดมาฟังนำกันสมองของคนเฮานี่แบ่งออกเป็น2เบื้องซึ่งทั้ง2เบื้องถูกเสื่อมเข้าหากันโดยเส้นประสาทจำนวนหลายร้อยเส้นที่เอิ้นว่าโค้งคายเส้นใยประสาทซึ่งเฮ็ดให้สมองทั้ง2เบื้องสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้เพื่อสามารถเฮ็ดเวียกได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพสมองทั้ง2เบื้องสามารถเฮ็ดเวียกแยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระเฮาจึงสามารถวิเคราะห์หาข้อมูลคิดไล่หรือคำนวณได้ทั้ง2ในเวลาเดียวกันสมองทั้ง2เบื้องถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเฮ็ดเวียกที่แตกต่างกันตลอดฮอดความรู้สึกการรับรู้การเข้าใจและการค้นคิดที่แยกออกจากกันซึ่งสมองเบื้องซ้ายมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การคิดคำนวณอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับรวมทั้งเฮ็ดหน้าที่ที่ควบคุมการใช้ภาษาการเรียนรู้ในด้านวิชาการและความมีเหตุผลส่วนสมองเบื้องขวาจะเฮ็ดหน้าที่เกี่ยวกับความคิดจังสรรการใช้ความรู้สึกและก็สัญชาตญาณรวมทั้งเป็นจุดกำเนิดของความคิดในด้านศิลปะและดนตรีบ่มีไผใช้สมองเพียงแต่เบื้องเดียวได้การใช้สมองทั้ง2เบื้องให้เท่ากันจะเฮ็ดให้เกิดความดุลเดียงและก็มีความสำคัญต่อการกระตุ้นระบบการเฮ็ดเวียกทั้งหมดของสมองเพราะหลายเทือที่เฮาใช้ทั้งเหตุผลและสัญชาตญาณแข่งคู่กันไปก็จะเฮ็ดให้การเฮียนหรือการเฮ็ดเวียกที่ต้องใช้ความคิดที่สร้างสรรค์หัวคิดในการคำนวณการวิเคราะห์ใช้เหตุผลแม่นได้รับประสิทธิผลสูงขึ้นแต่ว่าเรื่องสมองแล้วสมองผู้หญิงกับสมองผู้ชายแม่นมีความแตกต่างกันเพราะว่าสมองผู้ชายนั้นจะมีหลายกว่าสมองของผู้หญิงผู้หญิงมีธรรมชาติทางกายเหนือกว่าผู้ชายแต่ว่ามันสมองผู้หญิงทั่วไปจะน้อยกว่าผู้ชายแต่พออายุแก่ตัวไปสมองของผู้ชายก็จะกลายเป็นกลุ่มกันข้ามนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ามันสมองของผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปจะเหี่ยวน้อยลงกว่าตอนหนุ่มๆลงถึง 16% เนื่องจากว่าหลายปีผ่านมาเส้นในสมองได้ตายไปเป็นจำนวนหลายเฮ็ดให้เส้นในสมองบางลงในขณะที่สมองของผู้หญิงยังคงตัวอยู่คือเก่าขณะเดียวกันยังได้พบว่าสมองขอบนอกของผู้ชายที่มีหน้าที่ควบคุมความเครียดอยากให้และอารมณ์แข็งกระด้างมีความมองไวกว่าผู้หญิงเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงมักใจห้อนใจให้และมีอารมณ์อยากให้หลายกว่าผู้หญิง

0: องแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ประหยัดในวันนี้มีดีในวันหน้าโดยเฉพาะเป็นสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดเฮาหามาได้เฮาก็ควรมีการประหยัดนอกจากเงินคําแล้วก็แม่นน้ําไฟน่ะเป็นสิ่งที่พวกเฮานําใช้ในชีวิตประจําวันเฮาก็ต้องมีการประหยัดหรือว่าอันใดที่เฮาสามารถเฮ็ดได้โดยเฉพาะเป็นพืชผักบ่จังซี่คั่นว่าปลูกได้เฮาก็ต้องปลูกให้หลายๆปลูกขายเป็นสินค้าหรือว่าจุนเจือครอบครัวเพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายก็ดีคือกันแล้วตอนนี้พวกเรามาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื้อละคำ

านผู้ฟังการนำเสนอศัพท์และความหมายภาษาลาวมื้อละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าเสน่หาเสน่หาเป็นคำนามที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีเสน่หะหรือเสน่โหและจึงแปลงเพี้ยนมาเป็นคำลาวเสน่หาที่ใช้มาจนฮอดปัจจุบันเสน่หาไปว่าความติดอกติดใจความหักหมักที่ไฟฝันหาตัวอย่างพวกผู้สาวกล่าวเว้าเซินอ้ายแวยามเศร้าหากมิใจเสน่หาอยากหอมนางอาบน้ำเซินอ้ายลงร้อยลินให้เย็นใจหายเมื่อยหากประสงค์นาดน้องเซินอ้ายไปหอมแรงในทางภาษาศาสตร์เสน่หาแม่นมีสำนึกที่แสดงความรู้สึกอารมณ์ความหักใครและยังเป็นหน่วยคำเดียวที่มีความหมายในโตเฉพาะจึงบ่สามารถแยกเสน่ห์และหาออกจากกันได้

เอาละท่านผู้ฟังกำมลม่วนผ่านไปอีกขอมาเป็นความสุขได้ทุกทานที่เกียรติที่ตามมาฟังบ่ว่าท่านจะกำลังเห็นอันใดอยู่กันแล้วแต่เนาะโดยเฉพาะระยะนี้นอกจากจะสุมใส่การผลิตพืชฤดูฝนแล้วก็ยังสุมใส่การเกี่ยมเบี้ยไม้เพื่อจะปลูกในวันที่1เดือนมิถุนายนนอกจากจะเป็นวันเด็กน้อยสากลแล้วก็ยังเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอีกด้วยหลายบ้านหลายที่เพิ่นก็ได้มีการหั่งหากระเกียมเบี้ยไม้เพื่อจะปลูกบ่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือสำนักงานองค์การก็ได้วางแผนการหรือว่าวางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะปลูกให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ก็ต้องขอชมเชยเนาะแต่ว่าปลูกแล้วก็ต้องมีการบูรณะรักษาให้มันใหญ่มันสูงอันนี้ก็ต้องซวยๆกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของทุกๆคนจะต้องได้ห่วมแหงห่วมใจกันจะปลูกต้นนึงคอยปลูกต้นนึงหลายคนก็ได้หลายต้นหรือว่าครอบครัวใดหรือว่าบ้านใดมีเนื้อที่ในการปลูกก็ให้ปลูกให้หลายๆมาปลูกมื้อละต้นซองต้นหลายมื้อมันก็ได้หลายต้นโดยเฉพาะยามฝนแบบนี้แหละเหมาะสมในการปลูกเฮาจะปลูกอยู่หัวไฮปลายหน้าบ่หรือว่าอยู่ตามหัวตามสวนจังซี่ก็ดีคือกันนอกจากจะให้ความสุ่มเย็นแล้วยังเฮ็ดให้อากาศสดชื่นแจ่มใสและก็เป็นที่พึ่งของสัตว์ป่าอีกด้วยเอาละท่านผู้ฟังมาเบิ่งเวลาในรายการพวกเขากันยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังใจทานมาม่วนๆปิดท้ายรายการตื่มอีกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกมือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเ
1: หรอโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกขันถ่าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกพวกหนูมาดิบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเองถนนบนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางหับฟังรายการขับลำท่องถิ่น

สุขีมั่นเสมอมันเครือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแผงทุกท่านกลับคืนมาพอๆกันอีกเส้นเคยกับรายการขับหล่ำทองทินจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และการเสียงขับเสียงลำม้วนๆมามอบให้ท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกๆท่านให้ได้ติดตามรับฟังบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งใดก็ตามบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาเฮ็ดสวนเฮ็ดนาอยู่บางท่านก็อาจจะค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีตามบริษัทห้างร้านหรือว่าท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานแห่งหนใดก็ตามสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาไปนำได้ได้ทางสาระหน้าฮู้ความฮู้คู่ความบันเทิงรับฟังจากรายการขับลำท้องถิ่นและเช่นเคยกลับคืนมาพ่อๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้ต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์และการเสียงขับเสียงลำม้วนๆมามอบให้ทุกๆท่านพ่อๆกันขั้นทำอิฐมอบความเบิกบานม้วนซื่นด้วยเสียงขับเสียงลำให้ทุกๆท่านสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกระตือ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ

0: ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
1: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้น
0: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
1: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
0: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
1: แม่นๆ
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นหายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็เสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศก็ได้เปิดปันมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้จากสภาวะการเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันนี้หลายอย่างผสมผสานเข้ากันก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างและก็ส่งผลบ่ว่าจะเป็นทางโกงหรือทางอ้อมต่อสุขภาพร่างกายของคนแน่นอนก็คือสภาพจิตใจความเคร่งเครียดจากการประสบพอหรือว่าประเสริญกับปัญหาในแต่ละวันท่านผู้ฟังโดยเฉพาะละก็แม่นกลางค่ำกลางคืนมาแทนที่สิได้นอนหลับพักผ่อนเพื่อสากแบตเตอรี่หรือว่าสากไฟให้ห่างไกลมีเหงื่อมีแห้งตื่นมาแล้วไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสืบต่อไปพัดกลางคืนบางท่านนี้นอนบ่หลับเพราะว่าความเคร่งเครียดสะสมจากมดมือที่ผ่านมามันสะสมท้อนโฮมเห็นให้บางคนเก็บเอาไปเคร่งเครียดเอาไปคืดต่ออยู่เงินสารบ้านซองถึงขั้นว่ายามหลับยามนอนเข้าบนหลับบนนอนแล้วก็ยังปลดปล่อยยังวางบ่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลสะท้อนต่อสุขภาพเห็นให้คุณภาพของการนอนหลับนั้น

หลุดลงจากสันลากามือนีต้นกล้วยก็นําเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยลดพรปัญหาการนอนบ่หลับมาเล่าสู่มิตรรายการพวกเฮาได้ติดตามรับฟังเพราะว่าอย่างการนอนนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อสุขภาพถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ห่างกายขาดบ่ได้ห้องลงมาจากอาหารเครื่องดื่มและก็ปัจจัยต่างๆที่ประกอบเข้ากันเพื่อให้คนเฮามีชีวิตอยู่ได้การนอนที่มีคุณภาพคือการนอนหลับลึกนอนหลับโดยที่บ่ฝันเพราะว่าถ้ายังฝันอยู่นี่ถือว่าห่างกายบ่ได้พักผ่อนเต็มที่มันเฮ็ดให้ห่างกายรู้สึกอิดเมื่อยเวลาตื่นขึ้นมาคือกับว่าได้ไปเลาะไปท่องไปเที่ยวอยู่เพราะว่ายังฝันอยู่เด้จิตยังฝันอยู่ห่างกายถึงว่าจะหลับแต่ว่าจิตหรือว่าขวัญเพิ่นเอิ้นว่าขวัญอยู่ในห่างกายคนเฮานี่เวลาเฮาหลับแล้วขวัญมันออกไปท่องไปเที่ยวคนเฮาประกอบไปด้วยวิญญาณและขวัญบุหารเพิ่นว่าแนวนั้นถ้าว่าวิญญาณออกจากห่างกายแม่นคนที่ตายไปแล้วแต่ว่าถ้าขวัญออกจากโตหมายถึงคนที่นอนหลับแล้วขวัญออกไปท่องเที่ยวเมื่อตื่นขึ้นมาขวัญจึงกลับคืนเข้าสู่ห่างกายจากนั้นแล้วก็เวลาเฮาเกิดอุบัติเหตุบ่ว่าอยู่บ่ใดก็ตามเมื่อปิ่นปัวห่างกายให้ช่วงเซาแล้วผู้เฒ่าบูฮานเพิ่นมักจะซ่อนเอาขวัญให้กลับคืนมาแล้วมาสู้ขวัญเข้าสู่ห่างกายของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอันนั้นเอิ้นว่าเอิ้นเอาขวัญให้กลับคืนสู่ห่างกายท่านผู้ฟังส่วนการนอนหลับแล้วฝันนี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่ออีกอันนึงทางบูฮานเชื่อว่าขวัญของคนเฮานี้ออกจากโตไปท่องไปเที่ยวแล้วกลับเข้ามาเมื่อเฮาตื่นนอนแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์ได้ปฏิเพิ่นคิดว่าเป็นคนละทางทางวิทยาศาสตร์นี่คือว่าการฝันนี่เป็นการสร้างจิตสำนึกอันนึงขึ้นในขณะที่ห่างกายหลับแต่พักผ่อนบ่เต็มที่จากสายมือนี้เฮ็ดแนวใดให้ห่างกายของคนเฮานี้พักผ่อนได้เต็มที่ต้นกล้วยก็เลยเอาสิ่งดีๆนี้มาเล่าสู่มิตรรายการฟังมีข้อปฏิบัติดีๆที่เฮาสามารถที่จะปฏิบัติได้ถ้าผู้ฟังอันนึงก็แม่นห้ามลิ้นโทรศัพท์ก่อนที่จะเข้านอนอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าแสงสีฟ้าที่ออกมาจากหน้าจอมือถือโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์สื่อสารของพวกเขานี่นะมันส่งผลต่อระบบประสาทระบบสายตามันไปรบกวนการนอนหลับถ้าว่าเราปิดหน้าจอโทรศัพท์ก่อนเข้านอนประมาณ1ชั่วโมงอย่างต่ำมันจะถือว่ามีส่วนช่วยสนับสนุนเฮ็ดให้เราสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆความเคร่งเครียดนั้นลงได้และแสงสีฟ้าก็บ่รบกวนสายตาระบบประสาทของเราอันต่อมาก็แม่นลดการรับประทานอาหารค่ำหรือว่าก่อนเข้านอนประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าร่างกายต้องการย่อยสลายพลังงานที่เฮากินเข้าไปประมาณ2หรือ3ชั่วโมงอย่างน้อยและอีกอันนึงก็คือเฮ็ดให้ร่างกายหลีกเลี่ยงจากพยาธิกดไหลย้อนเพราะว่าถ้าเฮากินอิ่มๆแล้วเฮาไปนอนลงบาดเดียวโลดนั้นเฮ็ดให้อาหารที่กินลงไปนั้นตีกลับขึ้นมาหูฮูดกระเพาะลำไส้หรือว่าหลอดอาหารถืออาหารดันขึ้นมาน้ำย่อยในกระเพาะที่มันส้มๆเค็มๆกัดๆแสบๆนะมันก็ดันขึ้นมาถึงหูคอลิ้นปี่เฮาพี่ละก็เห็นให้เกิดเป็นพยาธิกดไหลย้อนเพราะว่าน้ำย่อยหรือว่ากดตัวนี้นะมันหุนแหงได้ท่านผู้ฟังมันย่อยอาหารให้ละเอียดอาหารที่เรากินลงไปเป็นต้นๆนะแต่ว่าถ้าเฮานอนเลยน้ำย่อยตัวนี้พัดตีขึ้นมามาถึงหลอดคอเฮาพี่ละแสบมันกัดดิมีฤทธิ์เป็นกรดเป็นแอซิดทางวิทยาศาสตร์เพิ่นว่าแนวนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกทางนึงก็คือลดพรหรือว่าหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนอันต่อมาก็แม่นการรับเอาแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าตากแดดในระยะเวลาประมาณ 7:00 น. หา 9:00 น. เช้าเป็นแสงแดดที่บ่หุนแรงหลายรังสี UV ขนาดกำลังพอดีบ่เป็นอันตรายต่อร่างกายตอนนี้นะ 7:00 น. เช้าถึง 9:00 น. ช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินที่ดีต่อร่างกายโดยเฉพาะแล้วก็แม่นวิตามินดีกระตุ้นการสร้างโครงสร้างของกระดูกภายในอีกอันนึงก็คือการย่างออกกำลังกายย่างไวๆก้าวยาวๆย่างไวๆแกงแขนแกงขาออกกำลังกายประมาณ15นาทีถึง30นาทีต่อ1มื้อเลือกเอาว่าเฮาสะดวกในเวลาใดโดยเฉพาะถ้าให้ดีก็แม่นยามมื้อแลงถ้าผู้ฟังหลังจากรับประทานอาหารแลงแล้วประมาณ 7:00 น. ปลายก็ย่าง10นาที15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเมื่ออาหารย่อยแล้วเหงื่อออกในนึงจึงค่อยอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนเข้านอนอันนี้จะดีต่อร่างกายถ้าว่าคนเฮาสามารถปฏิบัติได้ทั้ง4ข้อดังที่ต้นกล้วยก้าวมานี้ร่างกายจะค่อยๆปรับตัวเทื่อละน้อยและก็สามารถที่จะรีเซ็ตตัวมันเองเฮ็ดให้เฮาสามารถที่จะนอนหลับได้อย่างเป็นปกติเมื่อนอนหลับ
เพียงพอร่างกายก็จะสดชื่นหลังจากที่ตื่นขึ้นมาและก็พร้อมที่จะสู้ชีวิตต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู้มิตรรายการท่านผู้ฟังให้ได้ที่ตามรับฟังตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนนิดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่รายการต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยภัยบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เหืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำและมาฮอดนี้ก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลือเพียงเวลานาทียับจอมอกเข้ามาท้ายรายการให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเสียงขับเสียงลำม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านพบพอแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: เฉพาะมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงดังที่ฟังปรัชญาไว้ให้คิดเพื่อเตือนสติคนเฮาในการดำรงชีวิตเพราะว่าคนเฮาหากดำรงชีวิตด้วยความประมาทบ่เพียงแต่เฮ็ดให้เฮาลำบากเท่านั้นอาจถึงแก่ชีวิตได้หลายคนคงรู้จักดีกับคำที่ว่าแค่ซึ่งเป็นสัตว์ที่อันตรายเพราะมันโหดร้ายกว่าสัตว์หลายชนิดแต่ถึงว่ามันจะเป็นอันตรายต่อคนเฮาก็ตามแต่มันก็มีผลดีในระบบนิเวศศาสตร์ดังนั้นแค่จึงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในศูนย์อนุรักษ์ที่อยู่ภาคใต้ของลาว
1: ปัจจุบันแค่พันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางและภาคใต้โดยเฉพาะอยู่แขวงสวรรณเขตซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญที่สุดพบหลายอยู่เขตเนินซุ่มน้ำเซจำพรในนั้นกลุ่มเอา4เมืองคือเมืองจำพรเมืองสนบุรีเมืองสองคอนและเมืองไซบุรีนอกนั้นก็ยังพบเห็นอยู่แขวงอัตปือพบอยู่ในระบบแม่น้ำเซเปียนเซคำพรและเซกองส่วนอยู่แขวงคำมวนนั้นมีการรายงานว่าเคยพบเห็นคืนใหม่ในเขตแม่น้ำเซบางไฟและอยู่แขวงสารวันแม่นเคยพบอยู่ตามลำน้ำสีโดนแต่บ่มีรายละเอียดที่บ่งบอกถึงจำนวนที่แน่นอน
0: เพลงทำอิฐจากรายการสำหรับมื้อนี้จะนำเอาเพลงที่เว้าถึงแค่น้อยที่ต้องมาพบกับสถานการณ์ที่น่าเศร้าเมื่อถูกมนุษย์ทำร้ายจนถึงแก่ความตายอย่างบ่น่าเชื่อเพลงนี้แต่งโดยผ่ายเมืองจันทและท้องดีสุนทรวิจิตรซึ่งพวกเพื่อนได้แต่งไว้แต่ปีค.ศ.1945นักร้องต้นฉบับแม่นบุญคงประดิจิตเพลงนี้ถูกนำมาห้องสืบต่อกันมาจากนักร้องหลายๆคนสำหรับเพลงที่รายการจะเปิดสู่ฟังนี่แม่นคำผ่านดินดาวงเป็นคนขับห้อง

0: ท่านที่เคารพบทเพลงแค่น้อยที่แต่งขึ้นในปี1945นี้มีเนื้อในที่แสดงถึงการใช้ตัวละครสัตว์เป็นตัวแทนในการสั่งสอนหรือเป็นคติเตือนใจโดยมีความหมายแฝงที่น่าสนใจคือให้เฮามีสติระมัดระวังและความบ่ประมาทในการดำรงชีวิตเห็นได้ว่าเนื้อในของเพลงได้กล่าวเตือนถึงภูมิภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการที่แค่น้อยลอยไปลอยมาและเข้ามาหาฝูงปลาอาจเป็นการเตือนให้เฮาฮู้จักระมัดระวังคนแปลกหน้าหรือผู้ที่มีท่าทางเป็นมิตรแต่แฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมกระบอกตางอย่างกับแค่น้อยที่ได้พรรณนาไว้ในบทเพลงซึ่งได้หลงเข้าไปในกับดักและในที่สุดก็ถูกทุบตีจนตายสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการกระทำที่บ่ดีหรือการเดินทางผิดย่อมนำไปสู่ผลหายและความจิบหายแก่ตนเอง
1: เนื่องจากว่าเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นในปี1945ซึ่งเป็นยุคแห่งการต่อสู้เพื่อเอกราชมันอาจจะมีความหมายแฝงทางการเมืองในสมัยนั้นเช่นการเปรียบเทียบผู้ฮุกหานหรือผู้ที่บ่หวังดีต่อคนลาวซาดลาวแล้วก็จะถูกกระทำบ่ต่างอย่างกับแค่น้อยเมื่อเว้าเรื่องของแค่หลายคนคงคิดว่าอยู่ประเทศลาวนั่นแค่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วความจริงจำนวนแค่ในธรรมชาติในประเทศลาวนั่นมันยังอยู่แต่กระตกอยู่ในสภาพความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้หากพวกเฮาบ่ช่วยกันอนุรักษ์หักษาไว้ซึ่งปัจจุบันมันยากที่จะนับจำนวนแค่ได้ชัดเจนแต่อิงตามข้อมูลการอนุรักษ์ล่าสุดที่เพิ่งเก็บกำระหว่างปี2024หา2026เป็นได้ว่าในเขตเซจำพรแขวงสวรรณเขตคาดว่ามีแค่ในธรรมชาติประมาณ300-350ตัวในนี้รวมทั้งตัวน้อยและตัวเต็มวัยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรแค่พื้นเมืองในธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต
0: ้ในประเทศลาวเพิ่นมีโครงการอนุรักษ์แค่พื้นเมืองซึ่งเป็นโครงการปล่อยแค่คืนสู่ธรรมชาติตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือ WCS ร่วมกับรัฐบาลลาวได้เลี้ยงแค่ให้ใหญ่แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วเกือบ300ตัวโดยล่าสุดในเดือนมีนา2026ได้มีการปล่อยเพิ่มอีก56ตัวและยังมีแค่ที่กำลังเลี้ยงไว้เพื่อล้อทาการปล่อยอีกประมาณ190ตัว
2: แค่พันธุ์ท้องถิ่นถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งแต่หากอินตามความเสือท้องถิ่นเห็นว่าชาวบ้านในเขตเซจำพรมีความเสือถือว่าแค่เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นผีเฝ้าบึงเหตุให้ประชาชนช่วยกันปกปักรักษาและบ่ลาแค่เหล่านี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เหตุให้แค่ในลาวยังคงเหลืออยู่ประชาชนเชื่อว่าแค่ชนิดนี้บ่ดุร้ายต่อมนุษย์คือกับแค่น้ำเค็มและมักอาศัยอยู่ในบึงหรือแม่น้ำที่ไหลซ่า
3: ท่านที่หักแพงในอดีตประเทศลาวเฮาได้หับสมญานามว่าอาณาจักรล้านสร้างพอเป็นดินแดนที่มีสร้างอาศัยอยู่อย่างหลวงหลายแต่มาฮอดปัจจุบันจำนวนสร้างได้ลดน้อยถอยลงอย่างน่าเป็นห่วงอิงตามข้อมูลจากองค์การอนุรักษ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคาดคะเนว่าประเทศลาวมีสร้างทั้งหมดประมาณ800หา 1,000 ตู่เท่านั้นซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือสร้างบ้านสร้างเลี้ยงมีประมาณ400กว่าตัวและสร้างป่ามีประมาณ400หา600ตัวที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนต่าง
4: ๆแขวงที่มีสร้างหลายที่สุดก็คือแขวงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสร้างและมีจำนวนสร้างหลายกว่าหมู่ในลาวเช่นแขวงไสยบุรีเป็นแขวงที่มีสร้างบ้านหรือสร้างเลี้ยงหลายที่สุดในประเทศยุคแขวงนี้ยังมีการจัดบุญสร้างเป็นประจำทุกๆปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีศูนย์อนุรักษ์สร้าง Elephant Conservation Center ที่ตั้งอยู่อ่างน้ำเตียนเพื่อเบิ่งแยงและขยายพันธุ์สร้างพร้อมนั้นยุคเขตป่าสงวนน้ำปุยเมืองเพียงแขวงสัญบุรีก็เป็นเขตที่ยังมีสร้างป่าอาศัยอยู่หนาแน่นสมควรนอกนั้นยังมีอยู่อีกหลายแขวงในภาคกลางและภาคใต้ของลาว
0: หลายคนอาจบ่เข้าใจว่าเป็นหยังสร้างจึงหลุดหน่อยลงสาเหตุต้นต่อที่เฮ็ดให้จำนวนสร้างในลาวหลุดลงเป็นย้อนการสูญเสียที่อยู่อาศัย ย้อนว่าป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายถากถางเพื่อทำการผลิตเหตุให้สร้างบ่มีบอนหากินได้สะดวกเหมือนแต่ก่อนและการล่าสัตว์ของนายพรานฆ่าสร้างเพื่อเอางาและอวัยวะต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการเหตุให้จำนวนสร้างหลุดลงบ่เพียงเท่านี้สร้างบ้านส่วนหลายยังถูกนำไซเข้าในเวียกงานลากแก่ไม้ต่างเคืองเดินทางไก่ไปฆ่านำเจ้าของในสมัยก่อนและปัจจุบันเหตุให้พวกมันเมื่อยล้าและบ่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติแต่ว่าปัจจุบันรัฐบาลและองค์การสากลกำลังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูประชากรสร้างเพื่อให้สมกับชื่อล้านสร้างให้คงอยู่กับคนลาวตลอดไป
2: เมื่อเว้าถึงสร้างก็อย่าลืมว่าสร้างนั้นเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าหลายสำหรับคนลาวเพราะคนลาวฮักเหมือนคนในครอบครัวสำหรับสร้างป่าก็แม่นสัตว์ประเภทห่วงห้ามบันซีไอ้ที่มีความสำคัญทางด้านนิเวศวิทยาหายากใกล้จะสูญพันธุ์หรือมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเมื่อเว้าเรื่องสร้างแล้วทางรายการมีเพลงหนึ่งอยากนำเสนอสู่ท่านฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาบ่ดลและบ่ได้จัดว่าเป็นเพลงดังในอดีตแต่อยากนำเสนอสู่ท่านฟังเพลงนี้มีชื่อว่าฮักบ่าวไสยะผู้ให้เนื้อห้องและทำนองแมนหลังสี่วงละครสาววอนลาวขับโฮง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ทานที่เคารพหักบ่าวไสยะผู้ให้เนื้อห้องและทำนองแม่นหลังสีวงละครสาววอนลาวขับห้องผ่านไปแล้วหวังว่าคงพอฟังได้อยู่เนาะพอมันอาจบอกก่งกับจิตใจหลายคนที่มักฟังเพลงเก่าหรือเพลงดังในอดีตแต่ถึงแนวใดก็ตามรายการเฮาก็ประละเพลงดังในอดีตบ่ได้ดอกย้อนผ่านมาหลายคนบอกว่าเพลงเก่าฟังแล้วสบายมีความหมายลึกซึ้งดังนั้นเพลงต่อไปนี้รายการจะนำเสนอเพลงที่มีเนื้อในแสดงถึงความหู้สึกเรื่องความหักที่ปิดบังไว้ในใจและความทรมานของการที่บ่กล้าเผยความในใจออกมาให้คนที่ตนหักได้หับหู
1: บ่ฮู้ว่าอาการหลงหักคนที่บ่กล้าเปิดใจบ่กล้าบอกนี่มีไผแดที่มีและเคยผ่านมาแล้วในอดีตหรือกำลังมีความหักที่เป็นความลับและต้องได้อดกั้นไว้ให้ฝังลึกอยู่ในใจมาเป็นเวลาดุนนานแต่ก็บ่กล้าเอ่ยหรือเปิดเผยออกมาเพราะมีความย่านกลัวบางอย่างทั้งที่ฮู้ว่าความทุกข์ระทมในความโดดเดี่ยวย้อนหักเข่าข้างเดียวนี้เป็นแนวใดโดยเฉพาะในยามค่ำคืนต้องเผชิญกับความเงียบเหงาและความทรมานที่กัดกินใจเนื่องจากความหักที่บ่ได้บอกออกไปเนื่องจากในชีวิตจริงบ่กล้าบอกหักดังนั้นจึงมีความสุขเพียงแต่ในโลกแห่งความฝันซึ่งเป็นบ่อนที่ได้พบนาได้มาหาและได้ล้มกับคนที่ตุ่นหักอยู่ทุกคืนในจินตนาการเท่านั้น
2: เว้าได้ว่าเพลงที่เฮาจะนำเสนอต่อไปนี้มันซื่อถึงอารมณ์ของคนที่แอบหักซึ่งเต็มไปด้วยความอ่อนไหวความหวังและความโหยหาที่บ่สามารถเว้าออกมาเป็นคำเว้าได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเพลงนี้จากการประพันธ์โดยคำหล่าหนอแก้วซึ่งได้แต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1968นักฮ้องต้นฉบับแมนบุญเทียงมณีวงศ์แต่เพลงที่จะนำเสนอให้ท่านฟังต่อไปนี้แมนโทสตูดิโอเรคคอร์ดดิ้งสร้างดนตรี AI ขับฮ้อง

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งวางนโยบายมาตรการและกลไกจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีตามแล้วเศรษฐกิจตำรวจลาวส่งตัวกลุ่มแก๊งหลอกลวงและพนันออนไลน์ให้ทางการไทยไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นยกระดับการหัวมือด้านสนองพลังงานต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: ห้าปีผ่านมาศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวคือเอาเนื้อในจิตใจของสีห่วมระหว่างแนวรางสังสาสพันธ์69และองค์การจัดตั้งมหาชนของพรรคเป็นเข็มซี่ทิศเนื่องทางเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในการแก้ไขความยุ่งยากสร้างและหับห่วมกันแนใส่เหตุให้องค์การจัดตั้งมหาชนขันหักฐานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ระดับใดหนึ่งในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่วมสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะผลงานศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวยกให้เห็นว่าผลสำเร็จพ้นเด่นเป็นการหันเอาพลังแห่งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการปรับปรุงและก่อสร้างหักฐานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและร่วมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเชื่อมั่นของมหาชนต่อแนวทางนโยบายของพรรคยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดมีความสงบและความสามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ชนบท
2: ด้านขบวนการได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นขบวนการงานสุขภาพขบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นปึกแผ่นได้ร่วมกันลงใกล้ชิดติดแทบกับหากฐานเพื่อศึกษาคมกรรมกรวัยหนุ่มเยาวชนและไม่นิ่งให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและประพฤติการหยอกล้อในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันสร้างห้องการประสานงานสร้างองค์การจัดตั้งมหาชนอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่เมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วและมีแผนที่จะสืบต่อสร้างอยู่ประดาเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆในตอนนั้นบนพื้นฐานของสัมพีดังกล่าวว่าสปอกศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติ04กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้กลายเป็นกระบวนการบุกของเศร้าหนุ่มพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างอะไรครับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างวิธีการทำให้สาวนุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เกินง่ายการแต่งดอกก่อนไว้อันควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพเป็นการประกอบส่วนเหตุให้สาวนุ่มกลายเป็นกำลังแห่งการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักษาเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม
1: ่ท่านทองลีศรีสุริตได้เสนอบางทิศทางจุดสุมเพื่อสืบต่อเสริมขยายมุนเสื้อความสมัคคีและยกสูงบทบาทของการภาคีในตัวหน้าให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดติดพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องไปเคียงคู่กับการสร้างจิตสำนึกติดพันกับศีลนัย4คาดหมายกระบวนการหักชาติพัฒนาและหันลงหักฐานต้องหันการสนองให้งานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้อนเขางานแต่ต้องเน้นใส่พัฒนาสิ่งมือให้งานที่มีวินัยมีจิตสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคสมัยใหม่ยูแหงการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมจอดข้อมูลสาวหนุ่มกับตลาดแรงงานประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุ่มเป็นต้นโครงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงและอื่นๆให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสีห่วม
0: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งวางนโยบายมาตรการและกลไกจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปี2026-2030ซึ่งจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธาธิการและขนส่งรวมทั้งพัฒนาตัวเมืองสิ่งแวดล้อม น้ำประปาสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆการก่อสร้างแล้วป้องกันตะฟังเจือนตามแล้วเศรษฐกิจในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบรมนีทีนาคอลหลวงจันทร์ทานลิตาคัทธิยะห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าการพัฒนาต้องมีวิทยาศาสตร์และจุดสุ่มหากประกันคุณภาพได้มาตรฐานภาคพื้นสากลทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศไปตามทิศสีเขียวและยืนยงหันการพัฒนาตัวเมืองให้เป็นตัวเมืองที่มีการวางแผนรอบด้านทันสมัยและยืนยงเพิ่มทวีการปกปักรักษาตะฟังและป้องกันภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาตัวเมืองทั้งหับประกันการสนองน้ำประปาและสุขภิบาลอยู่ตัวเมืองในขอบเขตทั่วประเทศ
3: ปรับปรุงกฎหมายระเบียบการและมาตรฐานเทคนิคต่างๆที่รับใช้ในการคุ้มครองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างแผ่นคุ้มครองและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโดยหับประกันนำไซต์ที่ปลอดโดยหับประกันการนำไซต์ที่ปลอดภัยและยืนยงหันการขนส่งสปป.ลาวสู่การขนส่งไลแบบเสื่อมสารที่มีหรือหลายรูปแบบโดยในสายการเชื่อมยงเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลสามารถสนองการขนส่งทั้งสินค้าและโดยสารได้อย่างโล่งเลี่ยงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันประเทศที่บูมิสายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางบริการด้านคมนาคมของภาคพื้น
0: ท่านลิตาคัทธิยาให้ฮู้ตื่มว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการเชื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการให้มีคุณภาพปลอดภัยทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปรับปรุงการบริการรอบด้านโดยเฉพาะการบริการทางผ่านให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเขตโลจิสติกและสิ่งอำนวยความสะดวกตามด่านชายแดนสากลเพื่อส่งเสริมการขนส่งผ่านแดนให้สะดวกว่องไว
1: พลเอกจันสมรจัญญราชอดีตห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวสุกยู่การสร้างอนุสรณ์สถานบ้านหกน้ำบากในวันที่19พฤษภาคมนี้โดยการต้อนรับของท่านบุญทันจันทศักดิ์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะท่านบุญทันจันทศักดิ์ได้รายงานสภาพรวมของเมืองว่าน้ำบากเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์บ้านหกน้ำบากประชาชนบรรดาเผ่ามีมุนเสื้อต่อสู้พิลาฐานมีความสามัคคีแน่นแฟ้นมีความดุมันขยันเพียรเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประกอบมี86บ้าน 14,504 ครอบครัวพลเมือง 84,876 คนหญิง 41,849 คนในนั้นเผ่ากะมุกวมหลายกว่า49ส่วนห้อยเผ่าลาวกวมหลายกว่า22ส่วนห้อยและเผ่าม่งกวมหลายกว่า27ส่วนห้อยประชาชนส่วนใหญ่ยึดถืออาชีพพลิตกสิกรรมกวมหลายกว่า72ส่วนห้อยบ้านหบน้ำบากเป็นบ้านหบขนาดใหญ่ที่นำใส่กำลังถึง 9,000 คนและภาชนะที่จำเป็นจำนวนหลายเพื่อตีเอาชนะศัตรูที่มีกำลังถึง 18,000 คนพร้อมด้วยภาชนะสงครามที่ทันสมัยลืนกำลังของประเทศลาวหลายเท่าแต่ด้วยการนำภาชนะซองใส่ของพรรคและเพื่อนร่วมสถาบันลาวเวียดนามได้ตีราคาสภาพการในทุกด้านอย่างถูกต้องกำเน้นจุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูรวมถึงภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศในเขตสุหบเฮ็ดให้สามารถซีนำและจัดตั้งบรรทบปลดปล่อยน้ำบากสำเร็จผลด้วยความปลอดภัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาและหวนคืนมุนเสื้อประวัติศาสตร์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคและประชาชนบรรดาเผ่าได้จดจำและเอกอ้างทะนงใจต่อเสสนะภารกิจปฏิบัติศาสตร์ในบรรทบปลดปล่อยน้ำบากในระยะผ่านมาคณะพรรคคณะกรรมการปกครองเมืองได้เป็นเจ้าการนำพาซีนำการจัดตั้งพิธีปาฐกถาวันไสยศาสนะบรรหบปลดปล่อยน้ำบากจัดตั้งพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสนะบรรหบปลดปล่อยน้ำบากในวันที่16มังกรครบรอบ40ปีอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นพร้อมทางได้กำหนดหน่วยผู้ที่เป็นยุทธศาสตร์เพื่ออนุรักษ์รักษาเป็นต้นผู้หวดผู้เวียงผู้พาหาวผู้จอมแจ้งและเดินยนต์เก่าอยู่บ้านโค้งพลเอกจันสมรจัญญราชได้ยกให้เห็นความสำคัญการสร้างอนุสรณ์สถานบ้านหบน้ำบากเป็นบ้านหบที่ลือสื่อเพื่อเป็นบอนจารึกบุญคุณคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปลดปล่อยน้ำบากให้บรรดาแขกทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชม ทั้งเน้นนักให้คณะนำและประชาชนเมืองลำบากสืบต่อปกป้องรักษาป่าไม้และสายผู้ที่เป็นยุทธศาสตร์ไว้ยืนยงสืบต่อสี่นำการสร้างอนุสรณ์สถานบ้านหบน้ำบากให้สำเร็จตามแผนการติดพันกับการพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้เข้มแข็งและสืบต่อพัวพันกับต่างประเทศเฮ็ดให้เศรษฐกิจของเมืองขยายตัวรับประกันให้มีเสถียรภาพด้านการเมืองและมีความสงบอย่างรอบด้าน
0: ตอนเช้าวานนี้ที่ศูนย์กลางนราสังสาสองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ห้องการสุกยูเวียกงานบุคลากรกรมศาสนาศูนย์กลางนราสังสาสมีพระอาจารย์ใหญ่สีทนไสยวงศ์ซอนรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหัวหน้ากรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรมและกรรมการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวท่านนางพุทธศรีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางในแล้วสั่งซ่า

0: เป็นผลประโยชน์สูงสุด
1: เครื่องที่อาจารย์มอบนี้นำใช้ให้มีประสิทธิผลสูงสุดตามความมุ่งหวังตามเจตนารมณ์ของอาจารย์ที่ได้มอบมาเนี่ยเป็นโอกาสที่มอบเป็นเครื่องที่ว่านำใช้อย่างมีคุณประโยชน์ที่สุดนำใช้ตามเจตนาของอาจารย์ว่าเครื่องโฟโตโคปีนี้จะนำใช้อยู่ในโอเคบุคลากรวิศวกรคงจะตั้งอะไรคะพระเจ้าสิงห์เป็นบุคลากรโกนในการแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มอบให้โครงการแจกจ่ายตามที่อาจารย์ได้แนะนำเอาไว้ในการให้คำมั่นสัญญาอาจารย์นำไส้เข้าไปเรียบรวมอย่างประสิทธิผล
0: เครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีจักรก๊อปปี้ปรินเตอร์1เครื่องและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4เครื่องรวมมูลค่า100ล้านกีบมอบโดยพระอาจารย์ใหญ่สีทนไสยวงศ์ซอนห้องประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหัวหน้ากรรมธิการเผยแผ่ศีลธรรมและกรรมการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหับโดยท่านนางพุษฎีธนเมืองกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าท่านอีเจมยองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและท่านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงข่าวร่วมกันเห็นดียกระดับการร่วมมือด้านการสนองรวมถึงการจัดหาน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติแล้วหรือ LNG ทำการความขัดแย้งในตะเวนออกกลางภายหลังผู้นำทั้งสองได้สำเร็จการเข้าร่วมกล่องประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของนครหลวงเซอูลการแถลงข่าวของผู้นำทั้งสองประเทศเพื่อประกาศผลกล่องประชุมร่วมกันที่เมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้นำสาธารณรัฐเกาหลีทั้งสองฝ่ายเห็นดีน้ำกันว่าการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นมีความสำคัญเหลือเกินท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตองสู่ความต้องการและตลาดพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในแต่เป็นโอกาสพร้อมกันนั้นยังเน้นนักถึงความจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูสันติภาพในภาคพื้นตื้นอีก
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่21พฤษภาคมนี้ว่าอิงตามบทรายงานสภาพการและถ่ายเอียงเศรษฐกิจโลกระยะกลางปี2026โดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศในวันที่19พฤษภาคมนี้ระดับการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ทั่วโลกได้หับการดัดปรับให้ลดลงจาก 2.7 ส่วนห้อยเป็น 2.5 ส่วนห้อยสิ่งที่น่าวิตกกังวลไปกว่านั้นแมนตัวเลขดังกล่าวอาจจะลดลงเหลือเพียง 2.1 ส่วนห้อยเท่านั้นซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลขระดับการเติบโตตามที่สุดในศตวรรษนี้ยกเว้นระยะเกิดการระบาดของพยาธิโควิด-19 และวิกฤตการด้านการเงินทั่วโลกในปี2008ทานซานทานูมุคเคอร์จีผู้อำนวยการการวิเคราะห์เศรษฐกิจขึ้นกับกรมเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติให้ฮู้ว่าโลกยังบ่ทันถึงขั้นตกเข่าสู่สภาพสุดโทรมแต่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับพันตื้อคนจะมีความยุ่งยากกว่าเก่าและบางประเทศพื้นฐานเศรษฐกิจอาจจะเป็นลบที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่ฮักแพงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงอีกมาคืนนี้ก็แมนมาพร้อมกับความม่วนซื่นมาเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการเช่นเคยมื้อนี้มีบทกลอนพร้อมเสียงเพลงจากหลายศิลปินมาต้อนมาฝากให้เนาะคิดว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการอยู่ทางบ้านหรือว่าบางคนเพิ่นก็ยังไปเวียกไปงานบ่ทันกลับบ้านกับเงินก็มีเพราะว่าเวียกแต่ละคนหน้าที่มันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนก็เอาใจใส่ต่อเวียกงานอาชีพของตนเองเอาจังใดก็สิไปสิมาทางใดในยามค่ำคืนหากว่าใส่รถใส่ถนนอยู่ก็ให้มีสติเนาะมีสติในการใส่ยวดยานพาหนะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ทางบ้านทางเฮือนก่อนจะเข้านอนก็ระมัดระวังเนาะเมียนหมัดสิ่งของที่มีค่าอาร์ตประตูประต่างอย่างดีแล้วจึงเข้านอนเอาก่อนสิรับฟังเสียงเพลงขอนำพาทานมารับฟังบทกลอนจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นขอมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพิ่นมีรายการในค่ำคืนนี้หากว่าได้รับฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าไปบ้านอ้ายบ่ตัวตนอ้ายสายอยู่เมืองซำถึงตัวดำแต่ไตซำห้อยบนบ้านคอยเมืองดอยหมอกมืดพืชพันธุ์ไม้ในดาวอ่างอ๋อบ้านฝ่ายอายถ่ายถิ่นแถวซำหนาวหลายหนอหลายคนเข่าเว้าผาหินตั้งทั้งสูงกองกอไปบ่อนองลองเล่นเที่ยวซำขั้นไปยามยองยือฐานถิ่นเมืองซำขอเป็นใกล้นำทางท่องเที่ยวสมทางนั้นโบเกี่ยวจ้างเงินคำมวลมากมาตีนางหม่อมน้องลองมาเล่นถิ่นหนาวผู้ผ่ายาวเดียดฟ้าเลียนล่อเมฆสูงสันคันนางไปสิ่งซอมตามอายคนดีน้องลองไปยามเบิงหินก่อตั้งให้เห็นแล้วก็สื่นสมเห็นบ่อน้องกองก่อเรียนลำมาเมืองซำกาบสมหน่วยแก้วแล้วนางลินสมสวนนามีผาที่ตั้งสง่าล่ำเลือดสูงป้าหมากมันหมากจองแซบและหมากคายเป็นหลายหลายยังยายเลียนซองลองลงใต้เวียงใสไปเที่ยวเที่ยวถูกทำงามล่ำเลือดหลายลงซำใต้ไปสมต่อผานังหินตั้งเรียนผ่าอิ่วลาคำแก้วผ่าใหม่คำงามแท้ผืนแพงหลายล้านถ้าอยากได้เมื่อไหวก็ยิ่งดีบาดกลับบ้านฐานถิ่นเมืองนางทั้งตัวสายมีหลายของฝากมากจองพร้อมหน่อลันหน่อจ้าอย่าลืมมันเด้อนาดลาหนังยำแส่เพียพร้อมเอาเมื่อไว้แต่งกินอย่าได้เสียสื่อสั้นข้างหนึ่งที่มายามแก้วปลาบั้มอาหารหลักทางทิ่นแถวซำบ้านน้ำเป็นของฝากต้นต่อแขกคนที่ไปแวเอาเนาะโอกาสหน้าสิพาน้องเที่ยวทั่วแดน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทก่อนที่มีสื่อว่าไปยามอาบ้านอ้ายบอเพิ่นว่าไปบอไปยามบ้านอ้ายเพิ่นว่าทางฐานถิ่นแถวซำพุ่นแหละเอาสำหรับทางแถวซำเนาะก็มีธรรมชาติทางนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามและก็พิเศษก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็เป็นอาหารการกินเนาะอาหารการกินประจำท้องถิ่นก็มีนอจ้านอลันหนังยำแดหรือว่าหนังแซ่เพียและสิ่งที่สำคัญก็คือแจ่วปลาบ้ำเนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็มันได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่นประจำเมืองไปแล้วเนาะและนอกจากแหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินแล้วก็มีเครื่องที่ระลึกจากสีไม้ลายมือของประชาชนเซนว่าสิ้นไหมหรือว่าสิ้นฝ้ายเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งของที่ระลึกท่านผู้ใดได้ไปเที่ยวทางเมืองซำนี่ก็มีหลายๆก็คือดังบทก่อนได้บรรยายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั่นแหละเนาะเอามาหับฟังบทก่อนต่อไปเป็นก่อนที่เขียนจากกิ่งเพชรสีบัวทอนเพิ่นขอฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกเด้อว่าซั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของท่านและสำหรับบทก่อนมีเสื่อว่าเมามัวนำมือถือยินเพิ่นเว้าเขาซาโซกันคืนและวันก็เป็นจริงแท้สมัยนี้เห็นทีมันต่างข่าวก่อนนั้นเดี๋ยวนี้ต่างกันอันเพิ่นมัวเมาต่อมือถือมือจุนมึนเที่ยงคืนจนเศร้าซุ้มกันเข้าประสานเป็นสื่อมือนั่งเล่นเป็นมือบ่ฮู้พอเขียนส่งพร้อมเป็นข่าวหากันมีบางวันบ่เงยงายหน้าเอาตาจ้อแนมจนตาซาจังเมลามัวลิ้นเข้าบ่กินมาแต่ห้องพอว่ามืนตามือเท้าหาแต่มือถือนั้นงานปะไว้บ่สนปะปล่อยเอาตาจ้องเมาลิ้นแต่เฟสน้องสางสางแนวบ่เป็นตาเสียเวลาล่วงเลยไปล่ามาเห็นหน้าพากันหันเปลี่ยนเศร้าโบเล่นมาตั้งต่องาน

เอาบทกลอนจากกินเพชรสี่บัวทองเพื่อนให้ซื้อว่ามัวเมานำมือถือเอาจะสีมัวแต่เล่นมือถือหลายเด้อว่าซั่นต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแด้เวลาว่างจังเล่นก็ได้เอาก็คือดังได้เว้าไปแล้วเนาะว่าการเล่นการเล่นในพวกสื่อออนไลน์ก็แม่นให้ทุกคนต้องมีสติเนาะการซอกฮู้ฮำเฮียนเอาความฮู้จากโทรศัพท์นะจากพวกสื่อออนไลน์นี่มันก็มีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างถ้าว่าเฮาเล่นดีก็แม่นมีประโยชน์ถ้าว่าเล่นในสิ่งที่บ่ดีมันก็บ่มีเหตุผลดีมาสู่ตัวท่านเองนั่นแหละเนาะแต่ว่าหลายท่านก็แม่นประสบผลสำเร็จมีความรู้ความสามารถในจําพวกสื่อออนไลน์เรื่องโทรศัพท์นี่แหละเนาะเฮาเล่นดีก็แม่นมีประโยชน์มีคุณค่ามีความรู้ความสามารถได้เงินได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแหละก็ย้อนเฮาเล่นเป็นเนาะเล่นให้มีคุณค่าว่าซั่นเนาะบ่ให้เสียเวลาเอามาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนจากผู้ที่ใส่นามปากกาว่ากระต่ายน้อยขอฝากเด้อมิตรรายการทั่วประเทศที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้หากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงและนอนหลับฝันดีบทกลอนเพิ่นมีชื่อว่าหักหอม

วมหักหอมหุ่นฮ้อนเซนซื่นสดใสบ่ได้ยืนยาวสมดังใจหมายไว้ใจที่เคยเหนียวแน่นคอนแขนไหววันสั้นสะเทือนหล่าลมทลายม่างมุ่นกระจายความหมางมองมนเศร้าเงางวมโสมสามสร้างว่ายาวยืนยงอยู่คงกระพันมั่นย้ำวันไหวใจซึมซื้อคือละมือบ้าใบสันใดเคียงคู่ข้างมียามห้างห่างหนียามคนดีอยู่ไกลพาไม้กอดเฟือแฝงเศร้าแรงเคยควงแขนตากลมเดินเล่นกินไอคิงเคยก้มดมหอมคาวก่อนเดียวนี้จอนจากอายหายหน้าห่างเหินนางสร้างมาปล่อยอายเดินเดียวกลางทะเลหันหีใจหาทรายอื่นสมเสยเล่นโบทวินถึงอ้ายสายจนคนเก่าปล่อยอ้ายซึมโศกเศร้าละกำให้ฝ่ายเดียวแท้หนอ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทก่อนจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาวากระต่ายน้อยหักหอมหักหางความหักมันก็มีทั้งสมหวังและผิดหวังหักกันแล้วลาจากกันอันนี้หลายสิ่งหลายอย่างความหักเนาะแต่ว่าผู้ใดมีหักอยู่ก็บ่อยากให้หักนั้นเสียไปแต่มันก็คาดหวังอันใดบ่ได้เนาะอันใดจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพิ่นว่าคันบ่คาดกันมาแต่แทนบ่ได้หักกันแน่นมั่นมาแต่ฟ้ามันก็ได้ต้องจากกันเนาะขอบใจหลายๆเด้อสำหรับเจ้าของบทกลอนที่มีมาร่วมในค่ำคืนนี้ขอให้ทานจงมีสุขภาพแข็งแรงและหน้าที่การงานสำเร็จผลบทกลอนต่อไปจากครูบ้านนอกอันนี้เป็นนามปากกาเพิ่นเนาะขอฝากเป็นความมุ่งสื่นให้กับเพิ่นมีรายการทุกท่านหากว่าได้ฟังแล้วจงมีความสุขและสุขดีตลอดไปบทกลอนซื่อว่าสุขสื่นสดใสสุดสื่นซอยสุขสุ่มมโนในลือไทยเผยพองผุดสุขซอยแม่งเมื่อหอยเห็นหน้าเฟื่อนคามเข็มขั่งงามเดดูดังแดดจูงแจงสุรีดันดุงโคจรเอ๋ยอันว่าเศร้าผ่านพ้นเลยหล่นหลุดหายแล้วเรากลายเป็นสุขสื่นแทนห่วงเท่าโบกมือลาความเศร้าซึ้งเหงาง่วงเมื่อยคือคองบุญเหนื่อยล่างหลังฟ้าฟาดฝนงามแล้วชีวิตคนดังดามเดียวแดดกับฝนเพิ่นว่ามีโจรของคู่กันกวนเกี้ยวเขียวดำแลเคียงข่าวคือของกันแล้วอันว่าสุขโศกเศร้าของค่ำคู่กันเมื่อนี้สุขสื่นซอยสมหมู่วีหกเหินเพิ่นพบสายลมซุยซอยเย็นนางเนื้อและลำเห็นฝูงเฟือเฟือนไหลให้ห่ำคะนิงเดบ่มีหยังอยู่

บทกลอนจากครูบ้านนอกเพิ่นให้ชื่อว่าสุขสื่นชีวิตของคนเฮามันก็มีทั้งสุขแล้วก็เศร้ามีทั้งสุขสื่นสมหวังโศกเศร้าเหงาใจเคียงคู่กันไปมีมืดมีแจ้งเพิ่นว่าเคียงคู่เนาะมีเขียวดำกำแลเคียงขาวกันคือของนั่นแหละชีวิตต้องมีสุขโศกเศร้าเป็นของคำคู่กันว่าซะเนาะมื้อนี้มีความสุขบางเทื่อมื้ออื่นมีความเศร้าเสียใจก็มีเอาเป็นอีกหนึ่งบทกลอนที่ฝากเป็นความสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้รับฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้จากโอทองคำอินซูมอบเป็นความสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่ชื่อว่านั่งหนาวที่เถียงนาน้อยบัดนี้หยาวหยาวไม้ลมสายยามสายแสงแดดปุ๋งขิงลงให้นาทางหน้าหญ้าอ่อนตีงใบเตื้องตามลายลมลายห้วยโคดวังขาดแห้งป่าคอนหมอขอนนกเจ้าบินผ่านพายเวียนแววนแวง้อยอยู่ถึงคันแทสู่ยามมันยามกกมาขามเข็มหัวลำงามมืองามเด็กน้อยปีนปลายขึ้นอิงเทิงงาถึงเขียงน้อยงอยฟังห้วยแข็มป่ามันป่าสายกับนางเคยนอนอยู่ซอนสมซอนตอนเห็ดนาปีนั้นเฮาห่วมแหงห่วมทุกเวียกงานสวยส่วนใจฟันไฟฝันแม่นว่ามีโมกย้อยโหยหัวหำหัวเกี่ยวเข้านาเหียงกันแข้งหนาวลมหนาวใจอุ่นหลายเหลือล้นถึงลมลอยทะลมใจบ่เคยย่อนย่านหนาวเยื้อยืดเหงื่อบัดนี้นางห่างห่างลาป่านองป่าลาให้นาเคยทำห่างหามบ่ฟังห้ามไอ้อยู่เดียวได้แท้คอยคองคนคองลมหนาวลอยเสียบเนื้อใจค่อยเมื่อคอยเถียงนาเรียบห่วยลมผ่านมาผ่านมันคือหนาวเหลือหลายลื่นหลังใจสลังยามขาดนางนวลน้องใจสายมันสายคิดอยากอายพี่น้องนาใกล้พองไก่ย่านพื้นมาว่าให้หัวใส่เสียงใสเมียหนีไปเอาผัวใหม่มาสมซ้อนเลยลีเสาเถียงน้อยคนเดียวโดยเดียวเหลียวหานางบอกพ่อเลยให้ทำ

จารย์โอทองคำอินซูพุทธก่อนของเพิ่นนั่งหนาวทีเถียงนาน้อยเพิ่นว่าแต่กี้แต่ก่อนก็เคยอยู่นำกันว่าซั่นเคยทำการผลิตอยู่กี่ทุ่งไห่ทุ่งนากับมาตอนนี้ก็จักไปอยู่ทางใดว่าซั่นปล่อยให้อ้ายโศกเศร้าเหงาง่วงปวงหาว่าซั่นเนาะจักห่างหายไปทางใดทุ่งนาที่เฮาเคยเฮ็ดนำกันทำการผลิตนำกันเดี๋ยวนี้มีแต่อ้ายเด้อว่าซั่นโศกเศร้าแต่ก็ยังคงคอยอยู่ว่าซั่นเนาะเอาเป็นบทกลอนที่สร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนมิตรรายการบ่หลายกับคงหน่อยเนาะมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สนวิสัญญาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยนายสร้างส่งเสียงนายสร้างบันทึกเสียงขออวยใส่พรทุกท่านจะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบอนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในไดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิศซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการลาตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนผักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

เล็กขดเอาไว้เห็ดขอเล็กงอเอาไว้เห็ดเกี่ยวค้นขดเลียวเอาไว้บอดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงตอนหับทานเข้าสู่รายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเมื่อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการยามค่ำคืนแบบนี้เนาะก็มาเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับผู้ที่ว่ายังบ่ทันได้รับได้นอนยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางผู้บางคนเนาะก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในศาลก็ดีหรือว่าหลายคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยนี่แหละเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกก็ต้องเป็นโมงเป็นเวลาเป็นกะสับเปลี่ยนกันไปและผู้ที่ว่ากำลังขับรถขับเรือไปเหนือเมือใต้หรือว่าเฮ็ดเวียกยามค่ำยามคืนแบบนี้เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ด้วยการฝากเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังบางคนโอ้ยคันฟังเพลงเข้ากับบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้ก็คือว่ามีกำลังแห่งใจในการเฮ็ดเวียกได้เนาะเฮ็ดเวียกกลางคืนนี่มันก็อยากหลับอยากนอนแด่แต่คันว่ามีคนมาเว้ามาว่าหรือว่ามาโอ้มาลมมีเสียงเพลงม่วนๆก็ลืมความอิดความเมื่อยไปดังนั้นผู้ใดที่ว่าหับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเขตใดท้องถิ่นใดกายาอยากฟังเพลงให้ทึกอกทึกใจก็อย่าลืมเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับโฆษกเด้อส่งขอความมาที่เบอร์020-5592-9492น้อมรับเอาทุกข้อคำคิดคำเห็นจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อมาปรับปรุงรายการของเฮาให้ท่านได้รับฟังสัจจริงและกระจ่างแจ้งขึ้นเนาะ

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

หนึ่งสมองอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใยฝากตอนให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันผ่านไปแนว

ใดก็ตามเนาะในปัจจุบันนี้ถ้าหลายคนก็คงจะฮู้แล้วว่าสภาพเศรษฐกิจตกต่ำเนาะภัยเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงเข้ายากมากแพงซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจความต้องการของผู้บริโภคและการจ้างแรงงานสภาพการนี้เนาะเฮ็ดให้มีหลายประเทศได้ซอกหาวิธีแก้ไขด้วยกลยุทธ์ต่างๆแต่การผันแปรของสภาพการของโลกความบ่แน่นอนที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างในรอบปีที่ผ่านมาเฮ็ดให้หลายฝ่ายเนาะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจของโลกยังสืบต่อผันแปรไปอย่างสับสนและคาดเดาได้ยากและสำหรับประเทศลาวเฮาซึ่งเป็นประเทศที่น้อยเนาะกำลังพัฒนาเมื่อเกิดภัยเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งมีความสับสนตื่มอีกแต่แนวใดก็ตามเนาะก็ขอให้ทุกคนในสังคมจงพร้อมกันสร้างความเข้มแข็งมีสติสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองบ่ว่าจะเป็นเวียกงานอันใดก็อย่าเวียกค่าเวียกขายเวียกให้เวียกนาเวียกหัวเวียกสวนหรือว่าเป็นพนักงานทหารตำรวจจังซี่เนาะเฮาก็ต้องมีสติบ่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายสิ่งใดก็ขอให้ระมัดระวังมีการคิดไล่อย่างถี่ถ้วนลีกเลี่ยงการลิ้นกินแบบฟุ่มเฟือยถ้าว่าเฮามีเงินมีคำหลายก็ต้องเก็บหอมรอมริดไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นเวลาว่างก็ต้องสร้างกิจกรรมกับครอบครัวบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์บ่เพื่อเฮ็ดให้ครอบครัวของเฮานี่มีรายรับลีกเลี่ยงการใช้จ่ายแบบที่ว่าบ่จำเป็นเนาะเป็นผักมีซี่ซ้อมเป็นปูเป็นปลาอาหารการกินสิเฮาพอสร้างได้เฮ็ดได้เฮาก็ต้องญาติเอาเวลาที่ว่างนั้นมาเฮ็ดมาสร้างเพื่อให้ครอบครัวของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนใน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาติเสียงพิงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก่อนน้องคอยบ่พ่อข้าวเห็นอ้ายส่งจากตื่นเศร้ายามใดมิตรรายการหับฟังอยู่เขตใดท้องถิ่นใดภาคใต้ภาคเหนือหับฟังเป็นประจำจังสีเนาะอยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่หรือว่าตำหนิส่งข่าวผลการหับฟังสัตว์จินจะแจ้งประการใดเนาะสามารถส่งข่าวมาได้ที่เบอร์020559294922ได้เด้อหรืออยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเราต้องมีการโฆษณาเนาะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวางพวกเขาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการโฆษณาให้กับท่านหรือว่าอยากจะสัมปทานคลื่นวิทยุของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นคลื่น FM 103.7 บ่หรือว่าจะเป็นคลื่น FM 94.3 คลื่น AM จังซี่เนาะอยากจะลงสปอตบ่ยิงโฆษณาจังซี่ก็แม่นยินดีต้อนรับทุกท่านหรือว่าผู้ที่มีแผนการอยากจะจัดสุดฝึกอบรมสัมมนาแต่ว่าบ่มีห้องประชุมไว้คอยรองรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็แม่นมีห้องประชุมไว้คอยบริการท่านมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดน้อยเนาะมีทั้งโคซกหรือว่าเครื่องเสียงห้องกระแมนมีโต๊ะตั้งพร้อมกับแอร์ที่เย็นสบายตื่มอีกเนาะท่านที่ว่าสนใจกระแมนสามารถติดต่อผัวพันมาได้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนภัยนามบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์020559294922ในโมงรัฐการ

0: โมงจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ต้อนรับมีรายการกลับมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยากมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนาะในบ้านเฮาเมืองเฮาหลายคงเขตเวียกงานหลายแขนงการกระเมนได้พร้อมกันสุ่มจิตสุ่มใจประกอบส่วนหน้าที่เวียกงานของตนเพื่อคำนับหับต้นวันสำคัญของชาติที่จะมาฮอดมาถึงนี้เนาะและหนึ่งในหน้าที่เวียกงานที่ทุกคนเฮาต้องได้เอาใจใส่นั่นก็คือพร้อมกันปฏิบัติสอดสะอาดโดยทุกภาคส่วนทุกสั้นคนในสังคมต้องได้เอาใจใส่อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเฮ็ดให้ทุกสถานที่มีความสะอาดงามตาน่าอยู่น่าพักผ่อนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเฮาในปัจจุบันนี้ในระยะผ่านมาการจัดสรรเก็บเมียนขี้เหยื่ออยู่ในประเทศเฮาเนาะยังเป็นสิ่งที่ว่าท้าทายตลอดมาถึงแม้นว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะก็แม่นได้มีมาตรการหลายอันก็ตามแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีหลายอย่างเนาะที่ต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงคืนและมาฮอดปัจจุบันนี้ประชาชนในตัวเมืองใหญ่โดยเฉพาะแม่นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่มีบางบ้านประชาชนต้องได้รอท่ารถขี้เหยื่อในลายมือไปเก็บทิ่มสิ่งดังกล่าวเนาะได้กลายเป็นปัญหาการทิ่มขี้เหยื่อแบบสะสายและหลายครัวเรือนกระเมนได้ใช้วิธีการกำจัดขี้เหยื่อด้วยการจุดการซุ้มแต่บางครอบครัวก็บ่มีบ่อนจุดบ่อนซุ้มต้องได้รักษาหลายมืออันได้สร้างความเปื้อนเปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นหลายขึ้นบางคนนี่ก็โอ้ยเหม็นขี้เหยื่อนี่ก็เจ็บเก้าเมาหัวกินข้าวก็บ่ได้นอนก็บ่หลับเนาะคนที่ว่าเป็นพยาธิประจำตัวยิ่งอันตรายดังนั้นปัญหาที่ว่าเก็บเมียนขี้เหยื่อนี่ทุกคนเฮาก็ต้องได้เป็นเจ้าการนำกันเนาะถ้าว่าขี้เหยื่ออยู่บ้านเฮามันเปื้อนก็ต้องเก็บรักษาใส่ธงดำมัดไว้เป็นบ่อนเป็นที่เนาะเพื่อว่าจะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่มาเก็บเอาไปทิ่มบ่อนที่เพิ่นจัดสรรทิ่มบ่แม่นสิว่ามีความมักง่ายเนาะเอาไปทิ่มตามถนนหนทางดินเป้าว่างหรือว่าตามตะคองห้องน้ำอันนั้นมันจะสร้างสิ่งที่บ่ดีเนาะนอกจากจะว่ามีกินเหม็นแล้วมันก็ยังสร้างภาพพดความบ่จบบ่งามให้กับแขกไปไทยมาที่มาเที่ยวลิ้นเที่ยวสมบ้านเฮาตื่มอีกเนาะเอาอันนี้ก็ฝากๆกันเอาไว้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการซะก่อน

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเมนเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในแต่ละมื้อนอกการรายงานของผู้ที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่บ้านเฮาเมืองเฮากับเมนมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในระยะนี้นอกกับเป็นหน้าฤดูฝนแดดฉะนั้นมีฝนตกลงมามีน้ำอั่งน้ำขังและก็หญ้านี่เกิดขึ้นตามกลางบ้านฮานหญ้าของเฮามันหกมันเหือจึงเป็นเงื่อนไขเห็นให้ยุงลายนี่สามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทุกคนเฮาต้องได้พร้อมกันปฏิบัติ5ปอตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกอันที่1กะแม่นต้องปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเฮือนนอกเฮือนของเฮาบ่ให้ยุงนี่มาวางไข่ใส่อันที่2มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำสินว่าเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ถาดห้องจอกน้ำนี่อย่างเป็นประจำอันที่3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมออมเฮือนนอกเฮือนของเฮาบ่ให้มีกระปุกกระป๋องบ่ให้มีน้ำอั่งน้ำขังบ่ได้มันหกมันเหือกก็ต้องทากต้องทางและต้องปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดกินยาตามแพทย์สั่งแล้วเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮามาฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5 โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388ตรงกับวันที่24พฤษภาคมคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการสดสืนยามเช้า6:00รายการอาเซียนวันนี้6:30รายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7:00รายการข่าวภาคเช้า7:30รายการผู้แทนประชาชน8:00รายการท่องเที่ยวลาว8:15รายการประเทศจีนที่สวยงาม8:30รายการมวลดีมีสุข9:00รายการกาแดง10:00รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30รายการละครวิทยุ11:00รายการอาทิตย์บันเทิง12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการสนทนาลุงสร้างป้าสา13:00รายการเพลงสากล14:00รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการป้องกันความสงบ15:30รายการประกันสังคม16:00รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30รายการเราจากเรื่องจริง17:30รายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18:00รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00รายการข่าวภาคคำ 19:30 รายการท่องถิ่นดินลาว 20:00รายการขับลำท่องถิ่น 20:30 รายการอาเซียนวันนี้ 21:00รายการข่าว15:0021:15รายการไว้หนุ่ม22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสืนยามเช้า

0: าแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดหน้า
1: แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสนยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอๆกับปิดรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนเนาะมิดรายการทานใดทีติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่บ่ว่าจะเป็นรับฟังผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.lawหับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพอการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้เคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดนมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

าสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หาฟังเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสื่อในและยานี้ทางรายการก็มีข้อมูลข่าวสารนำมาฝากบรรดาท่านเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกท่านผู้ฟังในการเดินทางการไปการมาเนาะปัจจุบันนี้ก็มีความสะดวกสบายหลายคนนี่ก็หันมาสงสัยรถเมล์ BRT เป็นจำนวนหลายขึ้นท่านผู้ฟังซึ่งการจราจรนอกบางจุดก็ยังมีความแออัดอยู่โดยเฉพาะก็คือในมือรัฐการในสมุทรีบด่วนในท่านผู้ฟังซึ่งสำหรับทางใดที่ว่าขับขี่รถส่วนตัวก็ยังให้ทุกคนนั้นหันมาใช้รถเมล์สาธารณะให้หลายขึ้นท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือการหันมาใช้

ถึงความปลอดภัยเพราะว่ารถเมล์ BRT นี่ก็มีความปลอดภัยสูงท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็สมซ้ายเป็นประจำเนาะโดยเฉพาะกับแม่นนักเรียนนักศึกษาของพวกเขาจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เขาต้องได้ประหยัดมัธยัสถ์ท่านผู้ฟังน้องหันมาสมซ้ายรถเมล์สาธารณะให้หลายขึ้นเพราะว่าจะเสริมเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมลดพรยานพาหนะส่วนตัวโดยเฉพาะก็คือลดพรการนำไส้ลดส่วนตัวตามเส้นทางต่างๆค่ะผู้ฟังจะส่งผลก็คือลดพรมลพิษทางอากาศและบรรหารลูกห้อนน้ำอีกฉะนั้นค่ะผู้ฟังการเดินทางโดยการนำไส้ลดเมล์ BRT บ่เพียงแต่จะแสดงถึงความเอิ้นว่าทันสมัยเนาะเพราะว่าบางคนนี่ก็ได้สมซ้ายแล้วได้ทดลองขี่แล้วสะดวกสบายมี Wi-Fi ฟรีเนาะแอร์เย็นสบายท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็ยังเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้ก็คือสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสังคมและตัวเมืองสะดวกสบายไปมากับรถเมล์ BRT ท่านผู้ฟังและนี่ก็คือทางเลือกใหม่ของคนยุคใหม่ที่ต้องได้หันมาสนใจรถเมล์ BRT ให้หลายขึ้นตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างเป็นรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยเป็น
1: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเซนยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆมาฝากบรรดาทานและเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้หลายสำนักงานองค์การต่างๆก็ได้มีการสร้างกระบวนการต้อนรับเนาะในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้และทั้งแขวงจำปาสักเพิ่นก็ได้สูงใส่ปลูกต้นไม้ให้เป็นขบวนกว้างขวางท่านผู้ฟังท่านคำมีละวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกสิกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักได้ให้ฮู้ว่าการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในปี2026แผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็ได้กำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติและปลูกเสริมก้องป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติในเนื้อที่ 5,323 เฮกตาร์สู่ศูนย์ปลูกเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ให้ได้จำนวน894เฮกตาร์ท่านผู้ฟังสำหรับสถานที่ในการก้าเกียมปลูกต้นไม้มีการจัดในปุ่มยูสถาบันการเมืองในการปกครองประจำภาคใต้และการทั้งเขตมหาวิทยาลัยแห่งชาติและการปุ่มยูเขตอุทยานแห่งชาติท่านผู้ฟังและการปุ่มยูเขตผู้บาดเจียงเนาะทั้งเมืองบาดเจียงนอกจากนั้นก็จะปลูกตามสถานที่ต่างๆที่เพิ่นได้กำหนดไว้ท่านผู้ฟังและนอกจากนี้เพื่อเป็นการปกปักรักษาป่าไม้ปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าปลูกแล้วก็ต้องได้มีการบูรณะรักษาท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือต้นไม้ที่ปลูกแล้วก็ต้องได้บูรณะรักษาให้เจริญเติบโตและเอาใจใส่ปลูกคืนต้นไม้ที่ตายไปแล้วท่านผู้ฟังเพื่อบ่ให้เนื้อที่ดินเปล่าวางและเฮ็ดให้ต้นไม้ที่ปลูกแล้วนั้นกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีความเขียวสดงดงามปลูกต้นไม้ในมื้อนี้ก็เพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในวันหน้าฉะนั้นจงพร้อมใจกันร่วมกันปกปักรักษาป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหนึ่งแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเนาะนำมาฝากบรรดาทานประสาสัมพันธ์ทั้งห่างห้านบริษัทใดที่มีน้ำใจเนาะเพราะว่าทางวิทยุพวกเขาได้มีการระดมเครื่องท่านผู้ฟังเพื่อจะไปช่วยเหลือทางโรงเรียนมัธยมกินนอนสนเผาทั้งแขวงเวียงจันทน์เมืองวังเวียงท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่มีน้ำใจอยากประกอบส่วนเนาะบอกว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มท่านผู้ฟังหรือว่าอุปกรณ์การเรียนก็ได้เนาะบอกว่าจะเป็นทั้งปึ้มบิ๊กสอปึ้มเขียนนี่แหละท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามีน้ำใจอยากช่วยเหลือทั้งน้องนักเรียนท่านผู้ฟังก็สามารถประกอบส่วนได้เด้อหรือว่าทั้งบริษัทห่างห้านใดที่อยากอุปถัมภ์น้ำใจวัตถุต่างๆท่านผู้ฟังหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาก็ได้เนาะมือหนึ่งมือสองก็ได้ท่านผู้ฟังก็ขอให้อยู่ในสภาพดีปกติเนาะที่ว่ายังสามารถใช้ได้ถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากบริจาคช่วยเหลือก็สามารถมาทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าจะมีการเดินทางในวันที่1มิถุนายนนี้เนาะพวกเขาจะได้เดินทางไปบริจาคเครื่องอยู่ทั้งโรงเรียนมัธยมกินนอนสนเผาที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: cây cột mốn chạm đèn lên hàng ngân say kim lai khơi ngân leo và ngân láo bù mi khà หาว่าเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมด้วยสิ่งดีๆสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกทุกคนที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเพียงมวลเสียงจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปเพียงเท่านี้พบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้าสบาย

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวและนูเวนซีแลนด์สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันความมือสองฝ่ายในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22หา26มิถุนาปีนี้
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขาหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาขณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวนำโดยท่านพลโทวันทองกองมณีขณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวพร้อมด้วยคณะและการนำแขวงอัตปือแขวงจัปสักได้เดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุมสองฝ่ายที่ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่13หา14พฤษภาคมนี้การเคลื่อนไหวสันทวามัยตรีกัมพูชาของคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่ดนนานให้นับมือแน่นแฟ้นเลิกซึ่งและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็เพื่อเข้าร่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนและทบทวนคืนบทบันทึกการร่วมมือสองฝ่ายระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาที่ได้ร่วมกันลงนามในระยะผ่านมาคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันตีราคาสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนมีทั้งกาลโอกาสและสิ่งท้าทายหลายอย่างต่อลาวและกัมพูชาแต่ถึงอย่างไรก็ตามภาครัฐบาลลาวและกัมพูชาเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชานับมือเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือแน่นแฟ้นเลิกซึ่งขึ้นกว่าเก่าเพื่อตอบต้านคนบดีที่วางทำลายมั่งเพการพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศพร้อมนั้นยังได้ห่วมมือกันสุ่มใส่สกัดกันและแก้ไขปัญหาหยอดท่อต่างๆให้ลดหน่อยลงในระยะ1ปีผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นปกติได้ห่วมมือในโครงเขตเวียกงานวีซ่าเฉพาะป้องกันความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสายแดนติดจอดพลเด่นแม่นการหัวมือกันสกัดกันตานปรากฏการย่อท่อในสังคมเหตุให้สองประเทศมีความสงบประชาชนไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสำหรับที่ทั้งแผนการหัวมือประจำปี2016นี้ทั้งสองฝ่ายได้เป็นเอกภาพหัวมือกันในหลายโครงเขตหักษาความสงบเส้นการหัวมือหักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการหัวมือในการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชายแดนการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกเมืองและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศในเวลาเคลื่อนไหวอยู่ประเทศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามขอบเขตชายแดนเวียกงานต้านการค้ามนุษย์และการหัวมือแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามคณะผู้แทนด้วยกันในพิธีก็ได้มีการลงนามบทบันทึกว่าด้วยการหัวมือระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาฝ่ายลาวลงนามโดยท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฝ่ายกัมพูชาแมนท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขาหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาภายหลังสำเร็จกองประชุมขณะนำกระทรวงป้องกันความสงบลาวและการนำแขวงอัตปือแขวงจัปสักได้เข้าเยี่ยมคำนาบสมเด็จมหาบวรทีบดีหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่างนาคณะรายงานจุดประสงค์การเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามราชอาณาจักรกัมพูชาให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบจากนั้นสมเด็จมหาบวรทีบดีหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้แสดงความต้อนรับและสมเชยต่อขนานนามกระทรวงป้องกันความสงบ การนำแขวงอัตปือแขวงจับปะซักที่ได้มาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูเชียบสพ.แม่นการเหตุเวียกร่วมกับกระทรวงภายในกัมพูเชียพร้อมนั้นท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูเชียยังได้เน้นให้ส่งกำลังสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างลาวกัมพูเชียให้มั่นคงทนงแก่นสืบต่อให้การช่วยเหลือเซิงกันและกันให้เลือกเซิงกว้างขวางขึ้นเพื่อพัฒนาส่งกำลังให้เติบใหญ่เข้มแข็งหาประกันให้สองประเทศลาวกัมพูเชียมีความสงบปลอดภัยประชาชนสองชาติไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายสร้างความเข้มแข็งในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในโอกาสนี้คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวอย่างได้เข้าวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เอกราชและอนุสาวรีย์เจ้านรดมสีหานุเยี่ยมยามสถานทูตลาวประจำกัมพูเชียตื่มอีก
0: กองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมอาเซียนสมัยพิเศษจัดขึ้นเมื่อบุรีรัมย์ในรูปแบบทางไกลในนี้คณะผู้แทนจากลาวนำโดยทานมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นรัฐมนตรีสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหรือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและกู่ร่วมพัฒนาเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคพื้นโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานและด้านเสบียงอาหารระบบตรงสู่การสนองการขนส่งกองประชุมได้เน้นถึงผลกระทบต่อการสนองความผันผวนของราคาน้ำมันและไอแก๊สที่มีท่าเอียงสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสภาพอยู่ตะวันออกกลางพร้อมนี้กองประชุมยังได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อสถานการณ์ในต่อหน้าซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้มีมาตรการและนโยบายของตนในการรับมือวิกฤตการดังกล่าวและเพิ่มทวีการร่วมมือในอาเซียนเซ็นสัญญาการค้าด้านสินค้าอาเซียนสัญญาการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาและสัญญาอาเซฟกองประชุมครั้งนี้ยังได้พร้อมกันพิจารณาหับพงเอาทนายการร่วมของรัฐมนตรีสภาประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะได้เน้นถึงการเร่งรัดโครงการร่วมมือด้านสายส่งพลังงานไฟฟ้าอาเซียนการสร้างความเข้มแข็งโครงการเสื่อมต่อท่อส่งน้ำมันการปรับปรุงสัญญาความมั่นคงด้านน้ำมันเชื้อไฟภาคพื้นอาเซียนการส่งเสริมการนำไส้พาหนะที่นำไส้ไฟฟ้าและการหับประกันความมั่นคงด้านพลังงานระบบการสนองความมั่นคงเศรษฐกิจภายในและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียน
1: ในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้ท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทางเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารืออาเซียนนูเวลเซลังครั้งที่33ที่ไคเซอร์ประเทศนูเวลเซลังกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของเวียดนามในนามประเทศประสานงานการปัวพันอาเซียนนูเวลเซลังโดยการเข้าร่วมของบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนผู้ต่างหน้าและกองเลขาอาเซียนกองประชุมได้ทบทวนคืนหมากผลของการหัวมือในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางการหัวมือในต่อหน้าภายใต้การเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทางปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานเสบียงอาหารและตองโซการสนองสินค้าในภาคพื้นสำหรับลาวได้ประกอบความเห็นเพื่อสุขยูการหัวมือในบรรดาแขนงการบริมสิทธิ์โดยเฉพาะการหัวมือข้ามเสาค่ำเสิงได้เน้นนักถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนเบียร์คอลิเดิมเพื่อการเสื่อมยงอาเซียนฉบับที่5และแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนเพื่อลดพรความแตกตนด้านการพัฒนาและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างในภาคพื้นการหัวมือด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศกสิกรรมทันสมัยและการหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านทุนมานากิของนูเวลเซลังที่แนะใส่การพัฒนาบุคลากรในแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์รวมทั้งในแขนงอาชีวศึกษากองประชุมได้เห็นดีสืบต่อพันธุ์ขยายแผนปฏิบัติงานอาเซียนนูเวลเซลังให้มีประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้งการกระเกียมความพร้อมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวลเซลัง ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎปี2026นี้
0: เมื่อบ่ดอนมื้อนี้อยู่นครหลวงปารีประเทศฝรั่งสภารัฐมนตรีองค์การพลังงานสากล2026ได้รับรองเอาข้อเสนอของเวียดนามเข้าเป็นประเทศเสื่อมโตขององค์การพลังงานสากลอย่างเป็นทางการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารขององค์การพลังงานสากลมีความเห็นโดยแนะนำว่าการร่วมมือได้มุ่งไปถึงการสร้างระบบพลังงานทั่วโลกที่ปลอดภัยเนียนยุ้งและหักประกันค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมให้แก่ทุกๆประเทศพร้อมกันนั้นยังได้ยังเห็นว่าประชาชนหลายกว่า100ล้านคนพร้อมด้วยแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์คือไฟฟ้าแสงตะเวนไฟฟ้าพลังงานน้ำไอแก๊สและความสามารถในการพัฒนาไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตและเวียดนามจะสวมบทบาทเสริมตัวสำคัญในองค์การพลังงานสากลท่านจริงดึกให้เอกอัครทูตเวียดนามประจำฝรั่งได้เน้นนักว่าเวียดนามเข้าร่วมองค์การพลังงานสากลมีความหมายสำคัญพิเศษเมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ติดพันกับบรรดาเป้าหมายการปล่อยธาตุคาร์บอนให้ลดลงในระดับศูนย์และหันพลังงานเป็นสีเขียว
1: กองประชุมรัฐมนตรีสาวหนุ่มและกีฬาอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ปี2026ได้ไขขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่บาหลีอินโดนีเซียกองประชุมมีหัวข้อเพิ่มทวีการร่วมมือสาวหนุ่มอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และการทูตกีฬาเพื่ออนาคตแบบยั่งยืนโดยเน้นหนักถึงความสำคัญของการทูตกีฬาและเพิ่มทวีการร่วมมือในภาคพื้นเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายในอนาคตสิ่งดังกล่าวรวมทางบทบาทของคนหุ่นหนุ่มด้วยฐานะเป็นบรรดาการนำกำหนดทิศทางพัฒนาของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีสากลในโอกาสนี้ทานอีริกโทเฮอร์รัฐมนตรีสาวหนุ่มและกีฬาอินโดนีเซียเน้นนักว่าอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังบ่มซ่อนหลายพอสมควรเพื่อสร้างอนาคตแบบยั่งยืนผ่านการร่วมมือข้ามชายแดนและการท่องเที่ยวกีฬาและแขนงอุตสาหกรรมกีฬาพร้อมกลายเป็นบรรดาภาคส่วนที่ขาดบ่ได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตบรรดาวละประชุมในกองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เพิ่มทวีการร่วมมือและรักษาทวงท่าพัฒนาของภาคพื้นเท่านั้นหากยังแก้ไขบรรดาปริมาสิทธิ์ที่หาก็พ้นเด่นรวมทางสุขภาพจิตโอกาสเฮ็ดเวียกจิตใจสตาร์ทอัพทักษะดิจิตอลและสำคัญที่สุดแม่นการมอบสิทธิ์ให้แก่สาวหนุ่ม
0: ท่านเนื้อฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวและนูเวสันลังสืบโตหัดแน่นและเสริมขยายการพ่อพันธุ์หัวมือสองฝ่ายในระยะฮอบฮูเรื่องอาเซียน

โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของทันวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวแอนเซลังทานทองสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามนิวแอนเซลังอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนและขยายตัวยิ่งขึ้นในตอนเช้าของวันที่14พฤษภาคมนี้ที่รัฐสภานิวแอนเซลังท่านรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศนิวแอนเซลังสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธมิตรภาพและการหัวมือที่มีมาแต่ดุนานระหว่างลาวและนิวแอนเซลังที่ได้หับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลาหลายกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมานับแต่สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่17กุมภาพันธ์1963เป็นต้นมาแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงของทั้งสองประเทศอย่างเป็นปกติและการพัวพันหัวมือสองฝ่ายที่มีผลสำเร็จในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อสุขยูส่งเสริมการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์การเก็บกู้ระเบิดปะทันแตกการหัวมือด้านพลังงานการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอื่นๆพร้อมทั้งเห็นดีจะสืบต่อเหตุเวียกหวมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆให้นับมือแตกดอกออกผลและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในสุมปีต่อหน้านอกนั้นสองฝ่ายยังได้แจ้งสภาพการพัฒนาภายในประเทศให้กันและกันทราบพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อสภาพการภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจรวมกันโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรมวิหารได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลและประชาชนนิวแอนเซลังที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่ลาวตลอดระยะผ่านมาในด้านต่างๆรวมทั้งการสนับสนุนการเป็นประธานกองประชุมสุดยอดอาเซียนของลาวในปี2024ที่ผ่านมาพร้อมนี้ยังได้เสื้อเสริญรัฐมนตรีต่างประเทศนิวแอนเซลังเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและพร้อมทั้งเสื้อเสริญเข้าห่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายนปีนี้ในโอกาสนี้ท่านวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวแอนเซลังได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นและยืนยันจะให้การสืบต่อสวยเดือลาวในโขงเขตที่จำเป็นเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวรวมทั้งการเยี่ยมยามลาวในอนาคตในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรมวิหารยังได้พบปะหารือกับท่านนางนิโคล่ากริกรัฐมนตรีหับผิดซอบเวียกงานการค้าสิ่งแวดล้อมและแม่หญิงนิวแอนเซลังเพื่อสุขยูส่งเสริมการพัวพันหัวมือสองฝ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและยังได้เยี่ยมยามรัฐสภานอกจากนี้ท่านทองสวรรค์พรมวิหารพร้อมด้วยคณะยังได้เยี่ยมยามขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐสภาห้องวางแสดงการสร้างรูปเงาหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินิวแอนเซลังพบปะพี่น้องคนเสื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่

0: สลังและพบปะอบรมกับนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาและฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งวิลลิงตันอีกด้วยการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติจากฝ่ายนิวซีแลนด์ซึ่งส่องแสงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศที่นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติ
1: ลาวและนิวซีแลนด์สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือสองฝ่ายซึ่งได้นำมาเสนอสุดานฟังในระยะหอบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพ่อใหม่เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการตื่มอีก1เสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับแล้วจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22 ถึง 26 มิถุนายนปีนี้ในระยะประชาคมอาเซียน

0: ระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีความคืบหน้าหลายด้านในการหางหากะเกียมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมปิ่นอ้อมอื่นๆที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนปีนี้ในวันที่23เมษายนที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกองประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของบรรดากรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆทั้งแบบเสียงนาและออนไลน์ภายใต้การเป็นประธานของทานกิ่งมโนพรหมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นห้องคณะซี่นำรวมซึ่งมาฮอดปัจจุบันเห็นว่ามีความคืบหน้าไปหลายด้านเป็นต้นด้านเนื้อในด้านพิธีการการหับต้นสถานที่ประชุมที่พักขนส่งอาสาสมัครติดตามแขกป้องกันความสงบแพทย์และด้านสื่อมวลชนในกองประชุมต่างหน้าของแต่ละกรรมการได้รายงานหน้าเวียกของตนที่จะตั้งปฏิบัติผ่านมาและแผนในต่อหน้ารวมทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายและแผนงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งสั่งรวมได้ว่าแต่ละหน้าเวียกมีการดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าและสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้โอกาสนี้ทานกิ่งมโนพรหมมหาไซได้แสดงความสมเสยต่อกรรมการทุกฝ่ายที่ได้มีความหับผิดชอบสูงในการเป็นเจ้าการห่างหากะเกียมนาเวียกไผ่ลาวเหตุให้มาฮอดเวลานี้แม้นมีความคืบหน้าไปหลายบ่ว่าจะเป็นด้านเนื้อในเวลากองประชุมพิธีการต้อนรับต่างๆรวมไปถึงการจัดการด้านแผนงบประมาณการเงินสถานที่ห้องประชุมที่พักอาศัยของแขกพาหนะหับไส้ของประชุมจัดแผนให้แขกทัศนะท่องเที่ยวตัวเมืองอาสาสมัคร LOVO การป้องกันแพทย์และการโฆษณาข่าวสารแต่แนวใดก็ตามท่านห้องรัฐมนตรียังได้แสดงความเป็นห่วงพร้อมทางเน้นหนักให้แต่ละกรรมการเพิ่มทวีความเอาใจใส่หับผิดชอบขึ้นตื่มในรายละเอียดเวียกของตนอย่างหอบด้านเพื่อหาประกันเหตุให้การเป็นเจ้าภาพของเราเว้ารวมและเว้าเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่จะเป็นเจ้าการในครั้งนี้ให้ออกมาอย่างมีผลสำเร็จและจบงามทุกประการ
1: ที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนปีนี้ซึ่งได้นำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาฏต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: เที่ยวทางผู้สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาสาแนงสู่ตาหน้าพุ่นเขาจึงห้องวหารสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของพวกเขานี้ก็มีนําเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเป็นประจําเนาะทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์หามื้อวันอาทิตย์นะทุกๆวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์เริ่มต้นแต่เวลา6:30 น.หาเวลา7:00 น.จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตึมอีกเพื่อให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้นอวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อตอนเช้าของวันอาทิตย์เนาะเป็นมื้อพักมื้อพรอีกมื้อนึงท่ามกลางบรรยากาศอยู่นครหลวงวิญจันทร์สภาพดินฟ้าอากาศนี่ก็ถือว่าเย็นสบายเนาะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องว่าซั่นซะเนาะหลังจากอาทิตย์1ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่องอยู่นครหลวงวิญจันทร์ก็เช่นเดียวกันเนาะและอยู่ทั้งแขวงอื่นเด้เป็นแนวใดเนาะมีอากาศสภาพดินฟ้าอากาศมีฝนตกคือยังอยู่นครหลวงวิญจันทร์บ่เนาะสำหรับอยู่นครหลวงวิญจันทร์นี่โอ้ฝนตกนี่ถือว่าแห้งหลายพอสมควรได้แห้งหลายพอสมควรเป็นบางระยะเนาะบางมือกับเบิดมือเลยฝนตกเฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นี้อยู่นครหลวงวิญจันทร์นี่เย็นสบายเนาะแต่ว่าเคียงคู่กับนั้นหนทางได้ท่านผู้ฟังหนทางนี่ก็มื่นได้ฝนตกใส่บางบ่อบางที่ก็เป็นบวกเป็นคุ้มเป็นขี้ตมไปซะแน่ยังบ่มีทางอย่างบางบ่อนบางห้อมบางบ้านเนาะยังบ่มีทางอย่างเข้าถึงฉะนั้นก็ค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังค่อยไปพบกันมาให้เกียรติซึ่งกันและกันจะไปเหยียบน้ำขี้ตมซะกันได้เนาะถูกด่าซะได้เนาะไปเหยียบน้ำขี้ตมซะกันผู้ที่รับความเสียหายและด่าเอาซั่นมันก็บ่อยากคักจากแน่ปานใดเนาะถึงว่าใส่วาจากระทบซะกันสินะมันก็เกิดมีปากมีเสียงกันเนาะบางเทื่อขี่รถขี่ลางให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้อท่านผู้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางนครหลวงวิญจันทร์เพิ่นก็จะสู้ซนได้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็มีวิสัยทัศน์ของเพิ่นเพิ่นก็จะสู้ซนให้รูปร่างหนทางแดงอยู่ในนครหลวงวิญจันทร์นี่แต่ว่าก็ต้องอดทนไปเช่นกันก่อนเนื่องจากว่างบประมาณก็มีจํากัดแน่งบประมาณพวกเขาก็มีจํากัดแรงแรงครับพวกเขาก็มีจํากัดฉะนั้นก็ขอให้ถือเป็นปัญหานี้เป็นปัญหาร่วมเป็นปัญหาร่วมช่วยกันแก้ไขไปเนาะอดทนเนาะอดทนก็หวังว่าอีกบ่ฮอใดก็ทุกๆเขตอยู่นครหลวงวิญจันทร์ทุกๆบ้านทุกๆเมืองจะมีเส้นทางโฮมนั่นที่ว่ามีคุณภาพเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างสะดวกสบายแบบนี้นะอดใจท่าอดใจรออีกเนาะประชาชนก็ต้องเห็นใจน้ำกันอะไรเนาะภาครัฐเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจเพิ่นก็หาช่องทางหาวิธีทางที่จะช่วยอยู่แต่ว่าในการก่อสร้างเส้นทางต่างๆนี่ก็โอ้ใช้งบประมาณอย่างมหาศาลเลยเนาะถ้าว่าเฮาบ่ไปเฮ็ดเวียกตัวจริงเฮาบ่ฮู้ดอกว่ามันเป็นแนวใดรายรับรายจ่ายเป็นแนวใดเนาะต้องซอกทุนมาแบบใดสำห้องแบบใดแก้ไขสุกเสริญแบบใดทืนระยะยาวเหตุแนวใดเนาะฉะนั้นก็ขอให้เห็นใจน้ำกันถือว่าเป็นปัญหาร่วมเนาะอดทนสู้ส่วนไปก่อนทุกยากกว่านี้เพิ่นก็ยังผ่านผ่านมาได้เนาะฉะนั้นอดใจท่าอดใจรออาจจะสู้เฝ้าตำหนิตีเตียนหลายเนาะให้เห็นเป็นปัญหาร่วมน้ำกันประชาชนก็ได้เนาะรัฐก็เห็นใจประชาชนประชาชนก็เห็นใจรัฐช่วยกันเฮ็ดช่วยกันสร้างช่วยกันสาสินะมันก็จะเวียกงานต่างๆก็จะบรรลุผลสำเร็จไปอย่างจบงามก็ให้เข้าใจว่าพื้นฐานของเฮาก็เป็นประเทศที่น้อยด้อยพัฒนาแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็สู้ส่วนมาปานนี้ก็50กว่าปีผ่านมาเนี่ยโอ้ถือว่าสมเสยหลายได้ภาครัฐเพิ่นมีนโยบายมีแนวทางที่ถูกต้องแล้วประชาชนก็อยู่ทางทํามาหากินสังคมก็มีความสงบความปลอดภัยมันก็ปราศจากบ่ได้ดอกเรื่องมาเล็กเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะในโดยเฉพาะแม้นปัญหาย่อท้อในสังคมมันก็อาจปราศจากบ่ได้บ่ประเทศใดก็มีเช่นเดียวกันสภาพเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นสภาพบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆก็มีการเคียงคู่กับกันไปนำมาแหละเนาะคันว่าปรากฏการณ์ย่อท้อเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอย่างต่างๆก็ลางพาหนะกันหลายเนื่องจากว่าคนเฮามีเงินมีค้ำหลายว่าซั่นซะซื้อรถซื้อลางมานี่หลายบางคนก็ว่าจมแต่บ่มีเงินแต่ว่าเห็นซื้อรถใหญ่เที่ยวกันว่าซั่นจักรถจักรถหยังก็สามารถซื้อได้อันนั้นแหละแสดงให้เห็นถึงสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเฮาว่าซั่นซะเนาะภาครัฐเพิ่นมีแนวทางให้แล้วพวกเฮาก็ผันขยายเอาเนาะพวกเฮาก็ผันขยายเอาเนาะช่วยกันเฮ็ดช่วยกันสร้างอะไรเนาะรถลาพาหนะกันแออัดขึ้นแล้วก็คือก็ให้เกิดบรรดาอุบัติเหตุ ตามท้องถนนต่างๆนี่ก็หลายเส้นเดียวกันเนาะฉะนั้นก็ค่อยไปค่อยมาแหละท่านผู้ฟังเนาะอดทนใจรออดใจรอระยะนี้ก็ยามฝนแน่เนาะนอกจากระมัดระวังตามถนนหนทางเส้นทางมืนเส้นทางอย่างต่างๆก็เคียงคู่กันนั้นพยานใครยุงหลายนี่ก็ยังเป็นปัญหาสำคัญที่กับพวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่เติมอีกเนาะในการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงลายระยะยามฝนคือจังซี่ก็เชื่อแน่ว่าโอ้หลายบ่อนหลายที่ก็หญ้าก็หกก็เหื้อมีน้ำท่วมน้ำขังน้ำอ่างตามห้วยห้องคลองบึงตามอย่างตีนรถเก่ากระโปะกระป๋องหมดนั่นน่ะฉะนั้นก็คอยเฮ็ดคอยสร้างคอยสาคอยพัฒนาคอยทางไปแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะเพื่อบ่ให้มียุงลายมาใครใส่เป็นบ่อนพ่อพันธุ์ของยุงลายไข่ใส่แล้วมันถือว่าเฮ็ดให้เฮานี่เสี่ยงต่อการเป็นพยาธิไข่เลือดออกหรือว่าไข่ยุงลายอัตราการเสียชีวิตนี่ก็โอ้หลายในแต่ละปีเนาะในแต่ละปีฉะนั้นก็ติดตามรับฟังสุขศึกษาของภาคส่วนเกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขคนว่างออกอย่างเข้มงวดนั่นแหละเนาะเฮ็ดอะไรให้มันปราศจากพยาธิโรคาต่างๆเนาะเอามื้อนี้เด็ดอรุณแก้ววิไลก็นับครับหน้าที่ดําเนินรายการกะจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารมาเริ่มต้นทำอิฐนี่แม่นจะไปแจ้งเตือนก่อนเนาะสภาพอุตุนิยมเนาะการแจ้งเตือนจากอุตุนิยมสภาพดินฟ้าอากาศเท่านี้แหละทางอุตุนิยมและอุตุศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้แจ้งมาได้เพิ่นก็จะเพิ่นก็ว่าให้ฮู้ว่าฝนตกหนักน้ำท่วมสุและก็น้ำท่วมอังเนาะในระยะ21 5 23 21 5 23เด้พฤษภานี้ซึ่งมันเกิดจากยอมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังปานกลางนะได้ปกคลุมอยู่ทั่วทุกเขตทางภาคเหนือของลาวสมทบกับกระแสลมตะเวนตกตะเวนตกเสียงใต้มีกำลังแรงพัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในแต่ละภาคโดยเฉพาะอยู่ทางภาคเหนือลงหาภาคกลางและนครหลวงวิจันทร์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและก็จะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายเนาะพร้อมทั้งจะมีลมพัดแฮงอยู่ทั่วไปในระยะ21 5 23พฤษภานี้เนื่องจากระยะอาทิตย์นี้มีฝนตกติดต่อกันหลายวันเนาะจึงอาจจะเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมสุนี่น้ำท่วมอ่างท่วมขังเนาะในตัวเมืองทางภาคเหนือภาคกลางนครหลวงวิจันทร์เองเนาะในระยะ1 5 3วันในตัวหน้านี้ดังนั้นก็จึงแจ้งถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและก็องค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงวิจันทร์จงมีสติระมัดระวังและก็รับเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุน้ำท่วมอ่างน้ำท่วมขังในตัวเมืองกาสำคัญก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องและท่านผู้ฟังแจ้งเตือนสภาพอากาศก่อนได้เริ่มต้นระยะทำอิฐของรายการนี้ก็ได้เนาะเนื่องจากว่ากระแมนอยู่ดอกฝนตกฟ้าฝนสุนทราตกมาในหัวปีอย่างซี่ก็มีบ่อนเหตุการณ์ผลิตน้ำเหตุการณ์ผลิตโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีบางบ่อนก็กำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงได้เมียนมัดเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงเตรียมใส่การผลิตข้าวนาปีเนาะที่จะเปิดการผลิตนี่แหละบางบ่อนก็เปิดการผลิตแล้วนะเปิดฤดูการผลิตแล้วมีการไถฮุดเฮ็ดนาหว่านบางบ่อนบางที่ก็ได้เนาะเฮ็ดนาหว่านเอาแล้วแต่สภาพเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นเนาะว่าจะเป็นคือจังได๋เนื่องจากว่าชาวเกษตรกรของพวกเขาจะเฮ็ดนาได้ก็แล้วแต่ดอกมีความดุมันขยันเพียรเนาะมีมูลเสื้อดุมันขยันเพียรมาแต่ดึกดำบรรพ์พุ่นแหละมาแต่สมัยตะกี้จะแล้วมาแต่ผู้รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาพุ่นแหละเนาะมามูลเสื้อดุมันขยันเพียรแบบนี้การทรงเสียงถึงบทกวีหรือบทกาบก่อนต่างๆที่เพิ่นได้ประพันธ์ขึ้นมาเนาะนักประพันธ์รุ่นเก่าๆเพิ่นได้ประพันธ์ขึ้นมาคือยกตัวอย่างคือไปเหยียบมาเหยียบเขียดนี่เด้ก็แสดงให้เห็นถึงการตื่นดึกลุกเช้าการความดุมันขยันเพียรของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเนาะมาอยู่ตีนขั้นใดอยู่กองตารางฮะแล้วเพิ่นก็เหยียบเอาเพิ่นไปดึกได้เนาะมาเหยียบเขียดค่ําแล้วเพิ่นจึงกลับมาเฮือนเหตุการณ์ผลิตสู่ส่วนแดดสู่หลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเนาะชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรของพวกเฮาก็โอ้ถือว่ามีมวลเสื้อดุมันขยันเพียรเฮ็ดเพิ่มพูนผลิตผลสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้เนาะมีรายรับเข้าสู่ครอบครัวแล้วก็มีส่วนแห่ไว้เหลือขายกลายเป็นสินค้าเอารายรับเข้ามาเนาะพัฒนาสร้างสรรค์ครอบครัวก็คือสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของพวกเขาแหละเอายามฝนจังซี่ก็แน่นอนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะติดพันกันกับอาหารการกินนี่แหละ ติดพันกันกับอาหารการกินโดยเฉพาะอาหารที่หาได้จากธรรมชาติยามแค่ยามฝนจังซี่เนาะอาหารปลานี่เป็นต้นเป็นเฮ็ดนี่นะในระยะ 2-3 มื้อผ่านมานั้นก็มีสภาพการเบื่อเฮ็ดอยู่ทางเมืองแบงแขวงอุดมไซเพิ่นแหละเนาะก็คือพวกเขาเฮ็ดนํากันอยู่ในโซเชียลมีเดีย10คนพุ่นใดตามที่เดชอรุณได้สัมภาษณ์เนาะเดชอรุณได้สัมภาษณ์ว่า10คนพุ่นใดในเบื้องต้นหันเป็นการปฐมพยาบาลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นก็สามารถปฐมพยาบาลได้แล้วก็นําส่งตัวคนเจ็บจํานวน10คนนั้นไปห้องหมอเนาะไปห้องหมอเพื่อว่ารับการเป็นปวดตามหลักวิชาการแพทย์แต่มาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าแม่นปลอดภัยดีแล้วจํานวน10คนหั่นเนาะปลอดภัยดีแล้วฉะนั้นก็จะแจ้งเตือนฝากถึงประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่เขตใกล้เคียงมีเขตป่าเขตอย่างเขตนาเขตป่าเขตตีนผู้ตีนผายเนี่ยเข้าไปหาเครื่องป่าของดงซีโดยเฉพาะมันเฮ็ดปวกเฮ็ดอย่างต่างๆนี่แหละเนาะเฮ็ดที่เคยกินก็สามารถมีธาตุเบื่อได้เนื่องจากว่ามันมีสารพิษตกค้างหลายเนาะมีสารพิษตกค้างหลายฉะนั้นก็เฮ็ดให้เกิดมีอาการเบื่อเฮ็ดเนาะเฮ็ดให้มีอาการเบื่อฉะนั้นควรรู้จักควรใจแยกว่าระยะนี้คันว่าหลีกเลี่ยงได้ก็บ่ควรเอามาบริโภคอะไรเฮ็ดก็ได้ที่เกิดขึ้นตามป่าถ้าว่าเบื่อนี่นะถึงขั้นเสียชีวิตได้ท่านผู้ฟังเนาะระมัดระวังเนาะการเบื่อเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดเป็นพิษนี่นะท่านผู้ฟังการนี้การเยอรุณจะยกเอามาบางชนิดนะของเฮ็ดเบื่อนี่ถ้าหากว่าได้ครับพิษจากเฮ็ดเหล่านี้อาการแสดงออกเป็นคือจังใดเนาะในกรณีทำอิฐนี่นะถ้าว่าเฮ็ดเบื่อให้แห้งชนิดนะบางชนิดนี่หลังจากกินเข้าไปแล้วนี่6หา24ชั่วโมงได้จะมีอาการถอกท้องท้องบิดอย่างหุนแห้งปวดหากนี่หลังจาก24ชั่วโมงจะมีอาการตับและหมากไขหลังบ่เฮ็ดเวียกเนาะแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตอยู่ภายใน2-6มื้อเนาะภายใน2-6มื้อแล้วก็ลักษณะอันที่2นี่เฮ็ดเบื่อบางชนิดนี่เนาะยังมีหลังจากกินไปแล้วนี่จะมีอาการเหือออกน้ำตาแล้วก็น้ำลายนี่ไหลออกมาแล้วก็วิ่นหัวปุ่นท้องปวดหากเนาะถอกท้องนี่กรณีถึงขั้นให้แห้งนี่ชีพจรจะเต้นซ่าลงถือว่าสัญญาณชีพเฮานี่แหละจะเต้นซ่าลงแล้วก็ความดันเลือดต่ําอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะอันนี้ชนิดที่2อันที่3นี่การเบื่อเฮ็ดนี่เฮ็ดจํานวน1นี่จะมีอาการเมาละเมอซึมเศร้าบ้าปวงปวงบ้าแหละนอนหลับในเวลาดนอาจมีอาการนี่ปุ้นท้องอิดเมื่อยแล้วก็เป็นอัมพาตชั่วคราวโอ้มีแต่อาการให้แห้งท่านผู้ฟัง3ประการที่ว่ามาล้านสุดท้ายนี้อาการที่4นี่เฮ็ดเบื่อบางชนิดนี้หลังจากที่กินไปแล้วจะมีอาการปวดท้องหรือว่าเจ็บท้องอะไรเนาะปุ้นท้องปวดหากทอกท้องปั้นท้องเนาะมีอาการหลังการกินแล้วประมาณ30หา90นาทีอาจจะเฮ็ดให้อาการดีขึ้นอยู่ภายใน3หา4ชั่วโมงและจะฟื้นฟูชีพเป็นปกติภายใน3หา4วันเนาะอันนี้มันชนิดที่4ขอควรระมัดระวังควรหลีกเลี่ยงเนาะควรหลีกเลี่ยงการกินเฮ็ดจุ๋มที่เฮาบ่ฮู้จักเฮ็ดจุ่มๆนะที่เฮาบ่ฮู้จักถ้าเบื่อเฮ็ดควรปฐมพยาบาลในเบื้องต้นด้วยการเฮ็ดให้ปวดหากหรือว่าปุ้นท้องแล้วก็หากออกมาเนาะแล้วนําตัวคนเจ็บมันส่งไปห้องหมอนําเอาตัวอย่างต่างๆเข้าไปวิเคราะห์วิจัยถือเอาเฮ็ดนะไปให้ท่านหมอเบิ่งพร้อมให้เพิ่นจังได้สิได้วิเคราะห์วิจัยแล้วก็เปลี่ยนป่วยมันท่วงทันแล้วก็ถือวิธีถือว่าเก่าให้มันถึกบนคันเลยว่าซั่นซะเนาะอันนี้แหละเป็นปัญหาสำคัญเนาะที่พวกเขาจะต้องได้ระมัดระวังเนาะต้องได้ระมัดระวังในระยะนี้แท้ๆได้ในระยะนี้แท้ๆก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่แหละท่านผู้ฟังนี่ในวันที่21พฤษภาคมนี่โดยมีผู้ใช้ Facebook นี่เพิ่นก็ได้โพสต์ว่าเกิดเหตุมีคนเบื่อเฮ็ดนี่ก่อนหน้านี้มีประชาชนบ้านนาโฮมเมืองแบ่งแขวงอุดมไซนี่จำนวน9คนได้เนาะเฮ็ดให้เฮ็ดได้เก็บเห็ดนานี่มาแกงเนาะเห็ดนี่มีกินเห็ดที่กินนี่นั่นกลายเป็นเห็ดที่มีผิดเนาะก็หมายความว่าเห็ดที่กินนี่นะก็หมายความว่ากินเป็นปกติเนาะก่อนหน้านั้นเพิ่นก็กินอยู่แต่ว่ามันบ่มีธาตุเบื่อแต่มาเพื่อนนี่มันมีผิดซึ่งคนกินนี่ก็อาจจะบ่ฮู้เนาะซึ่งอาการเบื่อเห็ดมีอาการเบื่อเห็ดอย่างหนักเด้เบื้องต้นนี่ประชาชนที่เบื่อเห็ดจำนวน9คนนี่กำลังได้รับการเปลี่ยนปัวตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เคยมีมาเนาะคือเอาดินนี่เอาดินตมนี่ปกเกี่ยวหันไว้ผู้ คนเก็บทั้ง10ทั้ง9คนนะเอาขุดเอาดินนี่ปลูกไว้เนาะเหลือแต่คอนี่แล้วก็เอามีน้ำมีอย่างมาพรมมาอย่างไว้ฉะนั้นระยะนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเนาะในการกินเห็ดระวังเห็ดเบื่อหรือว่ากินเห็ดเป็นพิษนั่นแหละถ้าหากได้ครับพิษจากเห็ดอาการแสดงออกภายหลังกินเห็ดเบื่อก็มีคือก็คือได้อรุณได้ว่าผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละเนาะที่ได้อรุณได้ว่าส่ง2 3ปัญหา4ปัญหาผ่านมาเมื่อกี้ให้รีบฮอดไปหาแพทย์หาหมอรีบฮอดไปหาแพทย์หาหมออย่างรีบด่วนเนาะเนาะแล้วก็เก็บเอาตัวอย่างเห็ดที่เฮากินหั่นไปให้แพทย์ให้หมอวิเคราะห์วิจัยเบิ่งเนาะเอาต่อออกจากข่าวเบื่อเห็ดแล้วนี่เนี่ยมาต่อที่พิธีเซ็นสัญญาบทบันทึกความเข้าใจเนาะเพื่อศึกษาความเป็นไปได้นะในการสำรวจออกแบบโครงการประตูน้ำเรียบตามแคมแม่น้ำของเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ข่าวเกิดขึ้นในวันที่21พฤษภานี้กลุ่มสนรประธานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกับร่วมกับบริษัทอมตะลาวล้านสร้างจำกัดผู้เดียวได้จัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเปลี่ยนไปได้สำรวจออกแบบโครงการประตูน้ำเรียบแคมแม่น้ำของเขตเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของทานลินคำหลวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างหน้าลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจฝ่ายรัฐนี่นำโดยทานคำพจันทร์วงศนะหัวหน้ากรมศุลประทานต่างหน้าเซ็นฝ่ายบริษัทมีทานอาราวรวงสันติประธานบริษัทอมตะลาวล้านสร้างจำกัดผู้เดียวเซ็นเป็นสักขีพยานฝ่ายรัฐนำโดยทานนางท้องจันทร์อาคามาเขตนหัวหน้าห้องการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทานบุญเดชสุทวิไลหัวหน้ากรมแผนการและการหัวมือเซ็นเป็นสักขีพยานนี่ฝ่ายบริษัทเนาะนำโดยทานหลู่เจ้าเหวินทานจ๋องหงเว่ยรองประธานบริษัทอมตะลาวล้านสร้างจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยแขกที่ถูกเชิญนี่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเนาะตามการศึกษาและสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างประตูน้ำเรียบตามแคมน้ำของเขตประตูน้ำเมืองสังทองจำนวน7จุดโครงการก่อสร้างประตูน้ำเรียบตามแคมน้ำของและน้ำของและแม่น้ำสายสาขาต่างๆเป็นโครงการบริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเพื่อป้องกันและลดพรผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในระยะฤดูฝนและยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใส่เหตุการณ์ผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งตามแผนพัฒนาชลประทานในแต่ปี2026-2030พร้อมทั้งสร้างรายรับให้แก่ประชาชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นประกอบส่วนสนับสนุนแผนงานค้ำประกันเสบียงอาหารโดยเฉพาะความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารแผนผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าและพัฒนาสุนบทของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมวางออกเนาะเอาอันนี้ก็เป็นพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสำรวจออกแบบโครงการประตูน้ำเรียบเคแม่น้ำของเขตเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์มาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับญี่ปุ่นลงทุนก่อในลาวนี่อย่างต่อเนื่องมีหลายกว่า160บริษัทรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระทายทอดเทคโนโลยีสู่ลาวกองประชุมปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนลาวญี่ปุ่นก็ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเนาะนับแต่ปี2007ตามข้อตกลงของรัฐบาลทั้งสองประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกปรึกษาหารือและก็แก้ไขปัญหาการลงทุนร่วมกันมาฮอดปี2016นี้การประชุมดังกล่าวก็ได้จัดขึ้นเนาะในวันที่19ในเป็นครั้งที่19ท่านผู้ฟังพร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างลาวและญี่ปุ่นซึ่งว่าปัจจุบันนี้มีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนอยู่ในลาวในหลายกว่า160บริษัทในทั้งในรูปแบบการลงทุนโดยโกงและก็การขยายฐานการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาพัวพันในรูปแบบต้องโซ่การผลิตของภาคพื้นและก็สากลบรรดาบริษัทญี่ปุ่นบ่เพียงแต่สร้างการลงทุนในลาวเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่แรงงานลาวพร้อมทั้งฝึกอบรมทักษะวิชาชีพและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสู่ลาวโดยเฉพาะในขงเขตแขนงการผลิตและก็อุตสาหกรรมกองประชุมปี2016นี้ยังได้ปรึกษาหรือเนาะในหลายประเด็นสำคัญนำบางปัญหาสำคัญโดยเฉพาะการปรับปรุงระบบภาษีและก็อากร VAT เนาะการสร้างสภาพแวดล้อมห้องหับพลังงานสะอาดการอำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนให้ดีขึ้นปี2026นี่ยังเป็นปีทำอิฐของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือ2026หา2030ซึ่งญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในประเทศคู่หัวมือสำคัญที่ได้ช่วยเหลือและก็ลงทุนในลาวอย่างต่อเนื่องซึ่งว่าฝ่ายญี่ปุ่นนี่ก็ได้ยืนยันจะสืบต่อการหัวมือกับฝ่ายลาวเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนและแก้ไขปัญหาร่วมกันเนาะโดยเฉพาะอุปสรรคต่างๆเพื่อว่าดึงดูดการลงทุนใหม่เข้ามาในลาวให้หลายขึ้นโดยเน้นนักใส่การพัฒนาสีเขียวและก็ยืนยงเนาะอันนี้เป็นการลงทุนเนาะเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลญี่ปุ่นเนาะนับแต่ปี2007เป็นต้นมาพุ่นแหละนับแต่ปี2007เป็นต้นมามาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับลาวไทยมอบหับตัวผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่ว่ามีการลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์อยู่แขวงสวรรณเขตด้านสากลความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1เนาะข่าวเกิดขึ้นในวันที่22เดือนพฤษภานี้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบของลาวได้ส่งมอบตัวผู้ถูกหาสัญชาติไทยจำนวน102คนยิง42คนให้แก่ทางการไทยเพื่อนำไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเนาะหลังจากถูกจับกลุ่มในข้อหาลักเปิดเว็บพนันออนไลน์เนาะพิธีมอบหับตัวก็ได้จัดขึ้นอยู่ด้านสากลความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1เวียงจันทน์หนองคายโดยการลงนามของพันเอกพรทิพย์พรมภักดีหัวหน้ากลุ่มตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศฝ่ายลาวแล้วก็พันเอกปริญญาเอกกิตสดากรกินเกสรเนาะห้องผู้บังคับการกวดคนเข้าเมืองเนาะกวดคนเข้าเมืองที่4ฝ่ายไทยว่าซั่นซะเนาะเปิดปฏิบัติการบุกทลายเนาะบุกทำลายนี่3จุดใหญ่เด้กลุ่มผู้ถูกหาทั้งหมดนี่แม่นเจ้าหน้าที่ตำรวจปกสแขวงสวรรณเขตเข้าสกัดกั้นแล้วก็กักตัวได้ในวันที่13พฤษภาเนาะที่2026นี้ผ่านการค้นกวดค้นเคหสถานเป้าหมาย3จุดในนครไกลสอนพระวิหารเนาะก็คือเงินผักคูนไซเนาะเงินผักหุงเฮืองแล้วก็เงินผักหุงทิพยึดของกลางได้นี่เจ้าที่ก็สามารถยึดอุปกรณ์เทคโนโลยีที่กลุ่มแก๊งนี้ใช้เป็นการกระทำผิดก็การกระทำผิดนี่เป็นจำนวนหลายเนาะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่122หน่วยเนาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี่แม่น9หน่วยโทรศัพท์มือถือนี่720หน่วยเด้ซึ่งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภัยคุ้มครูเนาะภัยคุ้มครูจากแก๊งออนไลน์เนี่ยขอระวังในยุคดิจิตอลนี่กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมทางโทรคมก็ได้ขยายตัวอย่างหุนแหงโดยมักใช้วิธีการสร้างโรงแรมอพาร์ตเมนต์หรือว่าเฮือนพักเป็นบ่อดำเนินงานแบบปิดลับมาสารและกระยกย้ายที่ตั้งเรื่อยๆเพื่อลบหลีกเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการบริหารจัดตั้งเป็นระบบเครือข่ายทั้งการแล้วนี่ขอฝากเตือนมายังประชาชนและก็สังคมจงมีสติระมัดระวังนำใส่สื่อออนไลน์อย่างถูกวิธีเนาะทางว่ามีพบเห็นบุคคลใดหรือว่ากลุ่มแก๊งที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยให้เฝ้าแจ้งเจ้าหน้าที่โทรศัพท์นี่สายด่วนนี่1533เด้อท่านผู้ฟังโทรศัพท์สายด่วน1533ศูนย์ต้านการหลอกลวงทางออนไลน์เนาะ1533โทรไปหาเพิ่นได้พบเห็นมีผิดปกติน่าสงสัยคิดว่าจะเป็นแก๊ง call center บ่แก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนี่ให้ฮีพอนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เนาะหมายเลขโทรศัพท์1533สามารถแจ้งเพิ่นได้เนาะตลอด24ชั่วโมงโทรไปหาเพิ่นได้โทรไปหาเพิ่นได้มาต่อเกี่ยวกับข่าวคราวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอยู่ทางเมืองสีโคตรตะบองกันเร่งยกระดับหับมือภัยพิบัติเกี่ยมเปิดกองทุนซุกเสือน2026เนาะกองประชุมสรุปเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติประจำปี2025และกำลังทิศทางแผนการปี2026ของเมืองสีโคตรตะบองก็ได้จัดขึ้นในวันที่3พฤษภานี้อยู่สโมสรของเมืองสีโคตรตะบองโดยมีท่านบุญมีสัญญวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและกับท่านสารพิษศูนย์วรวงศ์หัวหน้าแผนกให้งานและสวัสดิการสังคมนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นประธานห่วมพร้อมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนายบ้านเข้าห่วมนี่60กว่าบ้านได้ในกองประชุมก็ได้ผ่านบทสรุปเนาะผลการดำเนินเวียกงานภัยพิบัติประจำปี2025และก็ทิศทางข้อตกลงสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตั้งคณะกรรมการและก็จะตั้งกองทุนเพื่อคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองบทรายงานนี่ก็ได้ระบุว่าในระยะ1ปีผ่านมาในเมืองสีโคตรตะบองนี่บ่พบเห็นเหตุการณ์น้ำท่วมหรือพายุไฮแฮงที่ส่งผลกระทบแต่ยังมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นอีก3ครั้งเนาะ3ครั้งอยู่2บ้านก็คือบ้านหนองบัวทองเหนือและบ้านเวียงคำเฮ็ดให้เฮือนเสียหายนี่4หลังมูลค่าเสียหายประมาณ800ล้านกีบแต่บ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนาะในขณะเดียวกันการก่อสร้างห้องระบายน้ำและการพัฒนาเส้นทางเลขที่13เนี่ยก็ได้ช่วยให้มีการระบายน้ำได้ดีขึ้นเนาะลดพรปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงในนี้ก็ยังได้กวดกาประตูน้ำ3จุดติดตั้งจักรสูบน้ำ7จุดและก็ดำเนินโครงการต้านเจือนเนาะเพื่อพร้อมกันขุดห้องระบายน้ำให้หลายเนาะให้หลายขึ้นอีกสำหรับต้นปี2026นี้ทางการก็ยังได้ลงพื้นที่ควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าอยู่ป่าสงวนภูพนัง3จุดมีเนื้อที่เสียหายหลายกว่า80เฮกตาร์โดยมีเงินประชาชนได้รับผลกระทบสำหรับแผนปี2026ในเมืองสีโคตรตะบองก็จะสุ่มใส่ป้องกันและก็รับมือภัยพิบัติแบบรอบด้านนั่นแหละโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเนาะ19บ้านเรียบตามแคมแม่น้ำของ7บ้านเสี่ยงน้ำท่วมและเขตเสี่ยงที่เกิดว่าอัคคีภัยไฟไหม้ป่าพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเร่งดำเนินการเปิดบัญชีทางกองทุนเนาะคุ้มครองภัยพิบัติเพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือฉุกเฉินและก็รับมือกับสถานการณ์ต่างๆในอนาคตอย่างทันเวลาและก็ทันการอันนี้ก็เป็นการรับมือวางการวางทิศทางเป็นการนะรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในเมืองสีโคตรตะบองซึ่งว่าระยะผ่านมานี่ก็มีได้เมืองสีโคตรตะบองสภาพน้ำท่วมน้ำขังน้ำอ่างท่วมตามบ้านต่างๆถนนหนทางนี่เปเพเสียหายภายหลังที่มีการก่อสร้างเส้นทางเลขที่13เหนือแล้วๆมันก็มีการปรับปรุงทางห้อระบายน้ำมีอย่างไม่แล้วก็เฮ็ดให้สภาพเส้นทางก็สามารถเที่ยวได้สะดวกสบายแล้วก็บรรดาน้ำท่วมน้ำขังน้ำอ่างอยู่ในตัวเมืองก็ถือว่าลดน้อยถอยลงได้ในปัจจุบันนี้อยู่ทางเมืองสีโคตรตะบองมาฮอดเวลานี้มืดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานขอจากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: เออนี่ตุ๋น
2: หึ
1: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้สามสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดแนวใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวญี่ปุ่นสืบโตเสริมขยายการความมือสองฝ่าย5ปีผ่านมาศูนย์กลางนาลอสังซาดสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 900,000 ครอบครัวแขวงจำปาสักกาเกียมเนื้อที่และแนวพันธุ์เพื่อทำการผลิตในฤดูฝนจีนและอาเซียนเป็นเอกภาพเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสันติภาพและความสงบอยู่ทะเลจีนใต้อัตราแลกเปลี่ยนเงินรูเปียของอินโดนีเซียหลุดลงระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่22พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารท้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะสองฝ่ายกับท่านโมเตงิโทชิมิซึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2016ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้ในการพบปะสองฝ่ายได้ปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัวพันของมือระหว่าง2ประเทศโดยได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพและการพัวมือของ2ประเทศลาวและญี่ปุ่นได้รับการสุขยู่ส่งเสริมและเติบโตขยายตัวขึ้นทั้งในสายรัฐการทูตประชาชนและสายสภาลาวและญี่ปุ่นได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตนำกันในวันที่5มีนา1955ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆของ2ประเทศได้รับการเสริมขยายขึ้นเป็น9พิเศษในปี2015ผ่านมา2ฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ70ปีด้วยผลสำเร็จอันจบงามเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคืนและมีเนื้อในมีการแลกเปลี่ยนการย่ำยามซึ่งกันและกันของการน้ำขันสูงโดยเฉพาะการย่ำยามญี่ปุ่นของประธานทงรุ่นศรีสุริตประธานประเทศและประธานสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและการเสด็จเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะซึ่งลาวเป็นประเทศทำอิฐในการเยี่ยมยามทางการอยู่ต่างประเทศของพระองค์พร้อมกันนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อในการหัวมืออันดีงามรวมทั้งการจะตั้งพันขยายผลการพบปะของสองนายกรัฐมนตรีลาวและญี่ปุ่นในเดือนมังกรปี2015ผ่านมาก็คือการเป็นคู่ความยุทธศาสตร์ทอบด้านลาวญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในซุ้มปีต่อหน้านอกนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่อสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจในโอกาสเดียวกันนี้ท่านโมเตงิโทชิมิซึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามญี่ปุ่นของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ขณะเดียวกันท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวและได้แสดงความพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านรัฐมนตรีโมเตงิโทชิมิซึเพื่อสืบต่อจัดตั้งพันธุ์ขยายผลการเห็นดีเป็นเอกภาพของการนำลาวและญี่ปุ่นในระยะผ่านมาและพันธุ์ขยายการเป็นร่วมยุทธศาสตร์ทอบด้านลาวญี่ปุ่นให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นพร้อมทางได้เสื้อเสริญท่านรัฐมนตรีโมเตงิโทชิมิซึย่ำยามลาวในเวลาอันเหมาะสมท่านท้องนายกรัฐมนตรีท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอด ASEX Plus เกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านพลังงานในเดือนเมษายน2016เพื่อสนับสนุนบรรดาประเทศในอาเซียนหับมือกับวิกฤตการด้านพลังงานในระยะสั้นและระยะยาวก็คือพัฒนา ASEX 2.0โดยกลุ่มเอาวิสัยทัศน์การสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและเศรษฐกิจไปเคียงคู่กันท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารท้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวยังได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นต่อการ